0: กิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสอดส่องตรวจค้นและจับกุมการพกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยชะลอการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3 สำหรับประชาชนทั่วไปเนื่องจากอาวุธปืนเป็นสิ่งที่มีอันตรายร้ายแรงและประชาชนทั่วไปไม่มีหน้าที่ต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมกันนี้ยังได้มอบมาให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ในช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอาวุธปืนที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนก็ต้องฝากทุกท่านด้วยว่าตอนนี้ต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษอย่าให้มันมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์ในส่วนของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยเองผมได้สั่งการไปแล้วครับช่วงนี้ต้องถือว่าระบบการใบออกใบอนุญาตป.3ดังนั้นการซื้อขายการครอบครองอาวุธปืนของคนทั่วไปไม่มีนะครับ
0: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจและจุดสกัดโดยเน้นการตรวจค้นอาวุธปืนเป็นสำคัญพร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมและความเข้มงวดและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้น
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนากรุงเทพมหานครโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยนางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามให้ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
5: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้า จำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
4: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้พร้อมเร่งเดินหน้าขั้นตอนตามแผนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรอศาลปกครองสูงสุดชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายน2569โดยสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีคำสั่งเลื่อนการเลือกตั้งเพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะที่การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนพร้อมขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนสามารถออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้
6: อย่างแรกต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมไม่เคยเลื่อนนะครับผมก็เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเรายังไม่ได้เลื่อนนะครับแต่เรามีการชะลอในเรื่องของคำสั่งที่2ซึ่งถูกทุเลาไว้คือเรื่องของการลงทะเบียนถูกไหมครับแต่มิติอื่นๆในเรื่องของการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบัตรในเรื่องของการเตรียมสถานที่เตรียมบุคลากรการอบรมเราทำต่อเนื่องมาโดยตลอดเราไม่ได้หยุดเรายังไม่ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับอันนี้ยืนยันในข้อแรกตรงนี้ครับเป็นประเด็นนึงที่ต้องหารือเพราะว่าเราคงขอเวลาในการไปหารือกับทางศาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับว่าเราจะใช้รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชุดไหนอย่างไรนะครับ
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วรวมกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่กรมวิจัยและพัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงจำนวน 1,700 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนูจำนวน325ตัวอย่างชุดตรวจโคลิฟอร์มจำนวน300ตัวอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การนำศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการไปสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยซึ่งประชาชนอาจมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคมตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดลำปางที่อบต.เสริมกลางตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมกลางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟากอรีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถเล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย
2: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเยือนหมู่เกาะคูริลทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นโดยระบุว่าหมู่เกาะคูริลหรือดินแดน

0: นื้อเป็นดินแดนที่มีอยู่แต่เดิมของญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นการเยือนของประธานาธิบดีปูตินในครั้งนี้ถือเป็นการดูหมิ่นความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียตั้งแต่ระยะกลางจนถึงระยะยาวมีความยากลำบากมากขึ้นขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบเพื่อประท้วงอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่คาดไม่ถึงของผู้นำรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีความซับซ้อนอยู่แล้ว
1: คณะผู้สังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าพลเรือนในยูเครนเสียชีวิตอย่างน้อย437รายและบาดเจ็บมากกว่า 2,610 รายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ30เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและเพิ่มขึ้นร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังนับเป็นจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในยูเครนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026สนามที่3ที่กวางพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในรุ่นมหาวิทยาลัย WGP 3 One Lap Slalom Universityผลประเภทชายรุ่นอายุ 17-22 ปีชายแชมป์ตกเป็นของณภีพัฒน์ ชัชศิริสกุลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโต1นาที 40.21 วินาทีและ1นาที 38.76 วินาทีเก็บ32คะแนนคว้าแชมป์แรกของสนามพะเยากลางปีและประเภทหญิงปิยธิดาหอมขจรจากมหาวิทยาลัยศิริครินทร์วิโรจน์ทำเวลาดีที่สุดทั้ง2โมโตเช่นกัน1นาที 38.70 วินาทีและ1นาที 46.97 วินาทีเก็บ40คะแนนเต็มคว้าแชมป์ประเภทหญิงมาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 Cincinnati Open ที่สหรัฐอเมริกามนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ109ของโลกผ่านสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จหลังลงหัวในรอบคัดเลือกรอบ2เอาชนะรุ่นน้องลัลนาธาราฤดีมืออันดับ79ของโลก 2-0 เซต 6-4 และ6-3คว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอรายการใหญ่ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบคนรองชนะเลิศชายเดี่ยวไตรศรีเสนมวงอันดับ3โคชนะธรรมะโคสิริ2-1เซต3-6 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคุราโนะสุเกะสุซูกิจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมวงอันดับ2และรองแชมป์ชายเดี่ยวสัปดาห์ที่แล้วขณะที่หญิงเดี่ยวสอนวิสากุลพิสารรัตน์รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วโคชนะมาริอ่องละอ6-0และ7-5สอนวิสาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับคาโรลีนาคอสติอูโควาจากยูเครนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่3ระหว่างวันที่15-16สิงหาคมใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีกระแสตอบรับดีเกินคาดนักปั่นจากทั่วประเทศแห่สมัครหลายร้อยคนคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 1,000 คนส่งผลให้โรงแรมที่พักเกือบเต็มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างดีขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทยืนยันความพร้อมทุกด้านเตรียมต้อนรับนักปั่นเต็มที่พร้อมเชิญชวนสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวและของดีเมืองชัยนาทที่มีมากมายติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channelนายศิรศักดิ์มียศผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรมพระศึกษาเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประเภทกและประเภทข DPE ว้าฟุตซอลคัพ2026โดยมีทีมเข้าร่วม84ทีมเริ่มทำการแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook Fanpage ของกรมพระศึกษาพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที1นาทีกับกปท.เป็นที่น่าสังเกตว่าอุบัติเหตุจากการขับรถแซงรถคันหน้าส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ขับรถมาแล้วหลายปีมักไม่ค่อยเกิดกับนักขับรถมือใหม่เนื่องจากผู้ขับรถมาหลายปีแล้วมักมั่นใจในการขับรถแซงรถคันหน้าซึ่งบางครั้งลืมนึกถึงจุดบอดหรือมุมมองช่วงด้านข้างของรถที่ค่อนไปทางข้างหลังหรือซ้ายและขวาซึ่งผู้ขับขี่จะไม่สามารถมองจากกระจกข้างเพราะมุมของกระจกจะเลยรถคันดังกล่าวขณะที่สายตาผู้ขับขี่มักมองไปข้างหน้ารถที่อยู่ค่อนไปข้างหลังจึงไม่อยู่ในรัศมีของสายตาขณะแซงหรือเปลี่ยนเลนซึ่งอาจเบียดเข้าไปในเลนที่คิดว่าโล่งและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะเป็นจุดบอดการขับรถแซงคันหน้าจึงต้องระมัดระวังและมั่นใจในความปลอดภัยก่อนแซงทุกครั้งนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะเสียเวลายิ่งกว่าการขับรถตามกันอย่างปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ผสมกับคำอื่นได้เป็นคำผสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินคือเศษซากพืชอินทรีย์วัตถุต่างๆรวมทั้งดินและจุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นภายในลำไส้ของไส้เดือนดินจากนั้นขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวารเป็นมูลเม็ดสีดำมีธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ในปริมาณที่สูงและมีจุลินทรีย์จำนวนมากทั้งนี้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินนั้นขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปและผ่านกระบวนการย่อยในลำไส้แล้วขับถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนดินติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการคุมเข้มมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Station R.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: ใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ชิพออากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: มั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุ

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ผมบอกตรงๆว่าผมตื่นเต้นมากหรือว่าไงครับคุณเกิด
2: ใช่ครับตั้งแต่ผมจับพลอยมาเนี่ยนะฮะไม่เคยพบพลอยของใครใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้นี่คงจะเป็นโคตรพลอยนะครับ
3: แล้วก็เจ้านายจะให้ผมสักเท่าไหร่ล่ะครับ
1: ก็สักเก้า
2: คุณโอ้ย
1: ครับมีอะไรเลยครับคุณเกิด
2: เชิญไปคุยกับผมก่อนดีกว่านะ
1: ก็ดีครับเดี๋ยวดังนั้นขอผมทำธุระสักครู่
3: ได้ครับเชิญตาสบายครับ

0: คุณโอจะตีราคาให้มันเท่าไหร
1: ่ตั้งแต่ผมเรียนมานี่ก็ไม่เคยเจอพลอยดีๆก้อนโตๆแบบนี้นะ
0: ใช่ครับผมก็ยอมรับผมตื่นเต้นมาก
1: ราคาของมันคงไม่ต่ำกว่า10ล้าน
0: ถูกต้องแล้วคุณตีราคายังไง
1: ผมก็คิดว่าจะให้มันสัก 8-9 ล้าน
0: คุณโอ้ยคุณเป็นพ่อค้าคุณไปตีราคาแบบนั้นได้ยังไงโถเอ้ยบริษัทก็เจ๊งนะสิคุณพลอยก้อนนี้น่ะจะทำให้บริษัทของเราตีตื้นจากการขาดทุนได้เชียวนะ
1: แล้วคุณเกิดจะตีราคาสักเท่าไหร
0: ่ผมกะให้แค่ล้านไม่เกินล้านห้า
1: อะไรกันครับของราคา10กว่าล้านให้แค่ล้าน2ล้านมันจะไม่กดราคากันเกินไปเหรอ
0: ขณะผมทำอย่างนี้นะคุณพ่อคุณจะขาดทุนปีละ 3-4 ล้านถ้าคืนให้ราคาตามที่คุณพูดมาปีนี้จะขาดทุนเป็น10ล้านคุณยอมได้เหรอ
1: แม้แต่ผมก็ไม่อยากจะกดราคาเขาถึงขนาดนั้น
0: ผมอยากจะตามใจคุณแต่ความรับผิดชอบมันหนีไม่พ้นผมนะสิครับเพราะอย่างนั้นผมต้องขัดขวางเอาเถอะสูงสุดผมให้คุณไม่เกิน2ล้าน
1: เมื่อคุณว่าอย่างนั้นก็ไหวงั้นเหมือนกัน
0: อย่างนั้นแหมนี่ทำเอาผมใจหายหมดเลยเนี่ย
1: ขอโทษที่ทำให้คุณตกใจเอาล่ะผมจะไปตกลงราคากับเขา
0: อย่าให้เกินราคาที่ผมว่านะไม่งั้นคุณต้องรับผิดชอบกับคุณพ่อของคุณเอง
1: ครับคุณเกิด

0: สร็จตุละแล้วใช่ไหมครับผู้ช่วย
1: ก็เรียบร้อยแล้วคุณประจิต
0: แม่ผู้ช่วยนี่จะให้ราคาผมเท่าไหร่ไม่ทราบครับ
1: ล้านหนึ่ง
0: จะคือ
1: เป็นไรฮะ
0: ล้านหนึ่งเลย
1: ใช่
0: เมื่อกี้บอกตั้ง9
1: ไม่ผมจะพูดคำว่า900,000แต่ผู้จัดการก็ทักท้วงก็เลยขอให้ล้าน
0: แหมมันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับในโลกนี้พลอยอย่างนี้ไม่เคยมีพลอยเม็ดไหนในโลกนี้ที่จะมีน้ำหนักเป็นกิโลกิโลอย่างนี้หรอกครับ
1: คุณอย่าลืมสิพลอยนี่มาอยู่ในสัมปทานของเราวันนี้ขุดไม่ได้วันต่อไปก็ต้องขุดได
0: ้ผมขออีกสักนิดหน่อยนะครับสัก3 หรือ 4 ล้านนะครับผู้ช่วยเป็นไงครับ
1: เห็นจะไม่ไหวนะเอางี้ดีกว่าเอาไป1.5 ล้านเงินสดผมจะเซ็นเช็คสั่งจ่ายให้เดี๋ยวนี้แล้วก็ไปรับเงินได้ทันที
0: เดี๋ยวคือว่าอีกสักนิดหน่อยนะครับขอสัก2 ล้านนะครับ2 ล้านนะฮะ
1: ไม่ไหวแล้วมั้ง
0: แหม
1: ผมพูดอีกคำเดียวนะ1.8 ล้านถ้าคุณไม่เอาก็เอาไปเพียง1.1 ล้าน

0: ันจะขายได้ราคาต่ำแต่ก็ไม่เคยมีใครจะหาพลอยเพียงก้อนเดียวราคาสองล้านแบบนี้แหมหอมกลิ่นเงินมันหอมจริงๆครับเบิกธนาคารได้แล้วทั้งหมดทีนี้ก็จะเป็นเศรษฐีหรือเศรษฐีจะซื้อทุกอย่างที่ต้องการยังเก่งมันก็คงไม่เกินแสนสองแสนทั้งกินทั้งเที่ยวเอากันให้เปรย์ไปเลยเหลือนอกงั้นก็เก็บเอาไว้เป็นทุนตั้งตัวสักที
1: เงียบไหมอย่าส่งเสียงอ่ะ
0: มึง
1: อยากตายงั้นเหร
0: อนี่หมายความว่ายังไง
1: เอาเงินทั้งหมดมา
0: ฮะ
1: เงียบไหม
0: ล้นล้น
1: เงียบไม่งั้นกูจะเป่ามึงให้ดิ้นเดี๋ยวนี้อ่ะปากแล้วอย่าตามมานะไม่งั้นมึงตาย
2: ไปไปเว้ยเร็วเร็วเร็วยัดเร็ว
3: ไปเว้ยไปเลยไปเลย
2: ไป
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยข้าถูกปล้นเลยถูกปล้น
1: ตายโหดเถอะมึง
0: อ๋อ

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกต

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ักเร่
1: คืนไหนถ้าผมไม่ได้มาพบคนสวยของผมเนี่ยคืนนั้นผมอยากจะผูกคอตาย
0: ใต้ต้นผักชีหรือต้นมะเขือคะ
1: ผมพูดจริงๆนะครับถ้าคืนไหนผมไม่ได้พบคุณรักเร่เนี่ยผมอยากจะตายเลยเกิน
0: หวานเหลือเกินนะคะคุณโอ้ย
1: ก็หวานเฉพาะคุณคนเดียวเท่านั้นล่ะ
0: ก็อะไรคะคุณโอ้ย
1: เพราะผมรักคุณนะสิครับ
0: ไม่เอาค่ะ
1: ทำไมโถคุณรักเร่นี่คุณจะให้ผมคลั่งหรือไงฮะ
0: รีเซพชันอย่างรักเร่น่ะเหรอคะมีเกียรติพอจะเป็นคนรักของคนเช่นว่าที่ผู้จัดการบริษัทได้เหรอคะ
1: โถคุณรักเร่ที่ไหนนะฮะเนี่ยผมก็เฝ้างอนง้อขอแต่งงานกับคุณคุณแม่แต่คุณก็ปฏิเสธความรักของผมทุกครั้งนะ
0: ดื่มทานให้สบายก่อนเลยค่ะ
1: คุณต้องตอบผมมาก่อนนะครับว่าคุณรักผมและจะยอมแต่งงานกับผม
0: จริงเหรอคะ
1: จะให้ผมสบายไหมล่ะพรุ่งนี้เราไปอำเภอกันเลยนะฮะแล้วดูสิว่าผมจะจดทะเบียนสมรสกับคุณได้ไหม
0: ไม่เลวไปเหรอคะคุณโอ้ย
1: ความรักน่ะมันรออะไรไม่ได้นะครับ
0: ขอเวลาอีกสักระยะไม่ได้เหรอคะคุณโอ้ย
1: จะต้องคอยอะไรอีกล่ะผมพร้อมแล้วที่จะไปอำเภอถ้าอำเภอเขาทำงานกลางคืนนะผมจะพาคุณไปเดี๋ยวนี้ล่ะนะครับ
0: อย่าค่ะ
1: ถ้าคุณไม่ตกลงกับผมจะไม่ยอมดื่มกินอะไรทั้งนั้นวันนี้จะนั่งอยู่อย่างเงี้ยจนกว่าจะถูกไล่กลับไป
0: โธ่ใครจะกล้าไล่คุณล่ะคะทานเถอะค่ะ
1: ก็คุณตอบผมมาก่อนสิว่าคุณรักผมและพร้อมจะแต่งงานกับผม
0: เอาอย่างนี้นะคะทานไปก่อนเลิกงานแล้วรักเร่จะตอบค่ะ
1: จะตอบว่าไง
0: ถึงเวลาแล้วคุณโอ้ยคงทราบเอง
1: จริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอบว่ารักผมใช่ไหม
0: ถ้าตอบแล้วไม่เป็นที่พอใจอย่าโกรธนะคะ
1: ไม่เอาหรอกถ้าผมผิดหวังผมจะฆ่าตัวตายจริงๆนะ
0: ตายจริงทานไปก่อนเถอะค่ะเลิกงานแล้วค่อยคุยกันนะคะคุณโอ้ย

0: ถึงบ้านแล้วล่ะค่ะ
1: บ้านใครฮะบ้านคุณใช่หรือเปล่า
0: ไปทำไมคะบ้านรักเร่บ้านคุณโอ้ยสิคะ
1: ผมอยากไปบ้านคุณน่ะ
0: ไปทำไมกันคะ
1: ไปบ้านที่รักของผมสิครับ
0: ไม่เอาค่ะมาแล้วขึ้นบ้านนอน
1: ไม่ไม่ไม่ผมจะไปบ้านคุณ
0: โธ่คุณโอ้ยคะที่นี่บ้านคุณนะ
1: ไม่ไม่ผมไม่ลงนะผมจะไปบ้านคุณ
0: แหมบ้านรกยังกระรังหนูรกแล้วก็แสนจะสกปรกขึ้นบ้านคุณนะคะนะคะ
1: คุณจะให้ผมขึ้นบ้านคุณส่งผมหรือเปล่าอ่ะ
0: อ่ะก็ได้ค่ะคุณต้องขึ้นบ้านนะคะ
1: แต่คุณตกลงผมก็ไป
0: ค่ะค่ะตกลงไปค่ะลงรถเถอะ
1: คุณอุ้มผมดีกว่าน
0: ะแหมนี่จะมาเกเรอย่างนี้เหรอคะ
1: งั้นผมไม่ไปนะ
0: งั้นประคองไปก็แล้วกันนะคะเอานะ
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคืนนี้ผมมีความสุขที่สุด
0: ไปค่ะนักเรียนจะพาคุณขึ้นข้างบนค่ะไป
1: เดี๋ยวก่อนขอชื่นใจสักที
0: เดี๋ยวจิกให้เนื้อขาดเลยมือไวปากไวแล้วกันไปค่ะ

0: เอาละค่ะนอนให้สบายเลยนะคะ
1: เอ๊ะคุณอย่าเพิ่งหนีผมไปนะคุณนะ
0: มีอะไรเหรอคะ
1: ช่วยถอดเสื้อผมหน่อยสิ
0: แหมอ้อนเหลือเกินนะเอาละถอดเสื้อเสร็จแล้วเล่จะได้กลับบ้านใช่ไหม
1: อ๋อยังกลับไม่ได้ไ
0: อ้อะไรกันคะนี่ไม่เอานะไม่เอานะคุณร้อยไม่เอา
1: คุณนะคุณก็
0: อย่าค่ะอย่าสิคะคุณอ้อย
1: ผมรักคุณเหลือเกินนะคุณไปกับผมดีกว่าครับที่รักนะ

0: คุณรักเร
1: ่ทำไมคุณอ้อยทำกับรักเร่อย่างนี
0: ้ตายละนี่หมายความว่าผมล่วงเกินคุณรักเร่งั้นเหรอ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้น

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Fresh Up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
12: ทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันครบทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
13: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
20: Mass FM Mass FM

0: กับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจ
1: นิดพร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมแมส FM

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาทบทวนในสิ่งที่ได้ลงมือทำแน่นอนนะคะคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรใหม่ๆเลยนี่คือความจริงนะคะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้เคยกล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นหากพลาดไปล้มแล้วจงลุกค่ะคงจื้อให้กำลังใจว่าความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่การไม่เคยล้มแต่คือการลุกทุกครั้งที่ล้มค่ะขอเป็นกำลังใจ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM

0: มีโอกาสผิดพลาดในชีวิตได้เสมอทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะให้เขามีโอกาสแก้ตัวหรือเปล่าองค์กรใดๆก็ตามมักจะมีคนเก่งแอบแฝงอยู่เสมอถ้าคุณค้นหาไม่เจอหรือถ้าเจอแล้วคุณไม่รู้จักให้โอกาสเขาแสดงฝีมือเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์เงินเดือนไปวันๆเท่านั้นเอง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งร้านต้นสีตรังมีโชคพลาซ่าคุณจะได้อิ่มอร่อยครบเมนูเด็ดไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูย่างข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดเส้นเหนียวนุ่มหอมกลุ่นมีทั้งบะหมี่เป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเกาเหลาเชิญนะคะต้นสีตรังมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacyร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMU วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลAn education beyond tomorrow. โทร053-140-232-4 การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: Dark Choc Milk Choc White Choc Plant Based Milk Chocolate ช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพส่วนจังหวัดเชียงใหม
6: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้เรียนรู้สู่มือมรดกโลก
6: ตำบลเชียงใหม
7: ่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้ประตูเมือง
0: ืองที่สร้างเพิ่มขึ้นหลังสมัยพญามังรายได้แก่ประตูสวนแรหรือประตูสวนปรุงซึ่งสร้างในสมัยพญาสามฝั่งแกนระหว่างปีพุทธศักราช1945ถึง1985สืบเนื่องจากพระราชเทวีมเหสีของพญาแสนเมืองมาหรือพระราชมารดาของพญาสามฝั่งแกนได้โปรดให้สร้างพระตำหนักขึ้นนอกกำแพงเมืองที่สวนแรปัจจุบันคือที่ตั้งของโรงพยาบาลสวนปรุงและโปรดให้เจาะประตูสวนแรขึ้นเพื่อสะดวกในการเดินทางมาควบคุมการก่อสร้างเจดีย์ราชกุฏคารหรือเจดีย์หลวงและอีกหนึ่งประตูซึ่งอยู่ทางทิศเหนือทางแจ่งสีภูมิคือประตูสีภูมิซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระยาติโลกราชระหว่างปีพุทธศักราช1985ถึง2031สืบเนื่องจากพระองค์โปรดให้สร้างตำหนักขึ้นใกล้ๆกับแจ่งสีภูมิแล้วจึงโปรดให้เจาะประตูสีภูมินี้ขึ้นสำหรับเสด็จไปยังท่าน้ำแม่ปิงได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็นประตูช้างม้อย
5: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายแพทย์เติมชัยเต็มยิ่งยงรองนายกอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมเสวนาPrecision Public Health เพื่อความร่วมมือระหว่างภาคส่วนภายใต้โครงการ Learning Health System หน้าห้องบอลลูมอันพายกอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่อำเภอบ้านทีจังหวัดลำพูนซึ่งการเสวนาครั้งนี้จัดโดยศูนย์ Global Health Research Center คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการนำข้อมูลสุขภาพมาใช้พัฒนาระบบบริการและการดูแลประชาชนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานชนิดที่2และไตเรื้อรังในระดับปฐมภูมิสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการ Learning Health System ได้เริ่มต้นในพื้นที่นำร่อง6แห่งได้แก่โรงพยาบาลแม่วางโรงพยาบาลสันป่าตองโรงพยาบาลฮอดโรงพยาบาลหางดงโรงพยาบาลชัยปราการและโรงพยาบาลเชียงดาวเพื่อพัฒนาและทดสอบแนวทางการใช้ข้อมูลสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ก่อนนำผลการดำเนินงานและแนวทาง Actionable Indicators มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอบจ.เชียงใหม่เดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือด้านสุขภาพเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้และการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่ตอบโจทย์พื้นที่และดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชน

พร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333 Mass FM Your happiness, our happiness

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ความหวาดกลัวต่อความล้มเหลวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่มีใครที่อยากจะเปิดเผยต่อผู้อื่นหรือแม้กระทั่งกับตัวเองว่าพวกเขาไม่มีความสามารถในสิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะทำแต่ถึงอย่างไรก็ตามความหวาดกลัวนี้ก็สามารถแปรเปลี่ยนให้เป็นแหล่งกำเนิดของแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะแน่นอนว่าการไม่พยายามก็คือความล้มเหลวสูงสุดเพราะนั่นหมายถึงการที่คุณไม่สามารถที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้นะคะอย่างเช่นเมื่อต้องบรรยายถึงความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคน8คนจาก10คนค่ะเขาบอกว่าพวกเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าสิ่งที่พวกเขาได้ลงมือทำไปแล้วค่ะหากจะกล่าวนั้นก็คือพวกเขามุ่งความสนใจไปที่ความล้มเหลวอันเกิดจากการที่พวกเขาพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆมากกว่าความล้มเหลวอันเกิดจากสิ่งที่พวกเขาได้ทำไปแล้วค่ะ

0: โชว์แรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายง่ายคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: เสียสั่งลุย
3: ถล่มราคามอเตอร์ไซค
2: ์ฮอนด้าเจ็ดรุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
0: มีรุ่นอะไรบ้าง
2: ฮอนด้าเวฟ110เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูปี้จีออโน่พลัสลีดและ PCX ก็จัดให้ฮอนด้าเวฟ110สตาร์ทมือล้อแม็กและฮอนด้าสกูปี้ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถมจัดเต็มเลือกรับตู้เย็น2ประตูหรือเครื่องซักผ้า13กิโลมูลค่า 8,000 รอแรงแบบนี้มีแค่เดือนนี้เท่านั้น
0: มั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
5: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
6: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
6: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
6: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
6: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
6: ในราคาที่ไม่แพง
5: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บี

ซอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9 Your happiness our happiness Mass FM Your happiness our happiness

จากโพสต์ Facebook ของประชาชาตินะคะก่อนความคาดหวังของพ่อแม่จะพรากความสุขของลูกไปทีละน้อยผู้ปกครองต้องระวังการใช้ชีวิตกับโลกโซเชียลมีเดียที่เต็มไปด้วยภาพความสำเร็จของเด็กๆทั้งผลการเรียนความสามารถพิเศษการแข่งขันหรือพัฒนาการที่รวดเร็วกว่าวัยค่ะเพราะว่าภาพเหล่านี้กำลังกลายเป็นมาตรฐานที่พ่อแม่มักนำมาเปรียบเทียบกับลูกตัวเองโดยไม่รู้ตัวจนทำให้ความรักความหวังดีความตั้งใจที่จะผลักดันลูกค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นแรงกดดันและบั่นทอนความสุขอย่างเงียบๆจนกลายเป็นบาดแผลในใจที่อาจติดตัวไปตลอดชีวิตนะคะปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเด็กจำนวนมากกำลังถูกลดทอนจากความเป็นมนุษย์ที่มีความคิดความรู้สึกและจังหวะการเติบโตเฉพาะตัวให้กลายเป็นคอนเทนต์ค่ะหรือว่าเครื่องมือสะท้อนความสำเร็จของผู้ใหญ่บนโลกออนไลน์นั่นเองพ่อแม่กำลังเผลอนำลูกไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆจนทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่มีคุณค่ามากพอที่จะได้รับการยอมรับทั้งที่ในความเป็นจริงเด็กทุกคนมีจังหวะการเติบโตมีความสามารถและมีตัวตนที่แตกต่างกันค่ะความคาดหวังของพ่อแม่แม้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างรุนแรงนั่นก็คือวิธีการแสดงออกของความคาดหวังทั้งบีบบังคับตำหนิประชดประชันการตั้งเงื่อนไขในการมอบความรักหรือเปรียบเทียบกับผู้อื่นค่ะพฤติกรรมเหล่านี้กำลังส่งสารไปยังเด็กๆนะคะว่าคุณค่าของเขาขึ้นอยู่กับความสำเร็จมากกว่าความเป็นตัวตนที่แท้จริงเมื่อเด็กไม่สามารถทำทุกอย่างตามที่พ่อแม่ตั้งมาตรฐานไว้เขาจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าหนูยังไม่ดีพอใช่ไหมและค่อยๆสูญเสียความภาคภูมิใจในตัวเองหรือ self esteem ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพจิตส่งผลให้เด็กจำนวนมากป่วยด้วยปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะปัญหาที่น่ากังวลเด็กจำนวนมากกำลังเติบโตภายใต้แรงกดดันที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะการเปรียบเทียบในโลกออนไลน์การเร่งพัฒนาเกินวัยและความคาดหวังจากพ่อแม่ที่สูงเกินหลายครอบครัวยังมีความเชื่อผิดๆว่าการเปรียบเทียบเป็นแรงผลักดันให้ลูกพัฒนาตัวเองแต่ในความเป็นจริงนะคะเด็กที่ถูกเปรียบเทียบจะเกิดรู้สึกด้อยค่าขาดความมั่นใจไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเมื่อเด็กถูกเปรียบเทียบบ่อยๆจะเกิดความเครียดสะสมส่งผลให้สมองทำงานผิดปกติกระทบต่อความจำสมาธิการเรียนรู้และการควบคุมอารมณ์ค่ะในบางรายอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและการ

พิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆค่ะโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างค่านิยมผิดๆเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเด็กจำนวนมากถูกนำไปเปรียบเทียบกับภาพของเด็กที่เก่งและสมบูรณ์แบบที่ปรากฏอยู่บนสื่อออนไลน์พ่อแม่บางคนเสพสื่อจนเกิดความคาดหวังอยากให้ลูกเป็นแบบนี้บ้างโดยเร่งพัฒนาการลูกผ่านการเรียนพิเศษการทำกิจกรรมเยอะๆเพื่อดันลูกให้ประสบความสำเร็จก่อนวัยอันควรจนเด็กไม่มีเวลาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือใช้ชีวิตตามวัยค่ะการโพสต์รูปภาพคลิปวิดีโอหรือเรื่องราวของลูกในโลกออนไลน์ยังสร้างร่องรอยดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่ส่งผลต่อเด็กในอนาคตทั้งความเป็นส่วนตัวความภาคภูมิใจในตนเองและความรู้สึกมีคุณค่าค่ะดังนั้นเป้าหมายการเลี้ยงลูกไม่ใช่การสร้างเด็กให้ประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ควรสร้างเด็กให้มีความสุขมีความภูมิใจในตนเองและมีภูมิคุ้มกันทางใจที่แข็งแรงเพราะเด็กที่มีเซลฟ์เอสทีมที่ดีจะรับมือกับความผิดหวังความล้มเหลวและความท้าทายในชีวิตได้ดีกว่าเด็กที่มีเพียงความสำเร็จแต่ขาดความสุขในการใช้ชีวิตค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือพ่อแม่ต้องยอมรับในตัวตนของลูกชื่นชมในความพยายามมากกว่าผลลัพธ์หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นเปิดพื้นที่ให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นรับฟังความรู้สึกอย่างจริงใจทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับหัวใจของลูกเพราะความสุขในวัยเด็กคือรากฐานสำคัญของสุขภาพจิตที่แข็งแรงตลอดชีวิตลูกไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่ถ้วยรางวัลและไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของพ่อแม่สิ่งที่เด็กต้องการมากที่สุดไม่ใช่ยอดไลค์ไม่ใช่รางวัลหรือการเป็นที่หนึ่งแต่คือการได้รับความรักการยอมรับและความรู้สึกปลอดภัยจากคนในครอบครัวค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานโรงเรียนอนุบาลวารีเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่จนถึงระดับอนุบาลชั้นปีที่3วารีเชียงใหม่ใส่ใจการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะรอบด้านทั้งความรู้จินตนาการและความสุขในทุกๆวันสามารถติดตามเพจหรือติดต่อสอบถามทาง inbox วารีเชียงใหม่ School การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
2: สู่กลางใจ
3: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: คุณฟังค่ะศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนขอเชิญร่วมเติมเต็มสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันที่นี่ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น1ค่ะเป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำทันสมัยทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% ในแต่ละเคาน์เตอร์ไม่ว่าจะเป็นแผนกยีนรองเท้าบุรุษรองเท้าสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังเติมเต็มด้วยร้านอาหารทั้ง KFC Starbucks Coffee สาขาแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึบากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารไบรท์บรูเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำมากมายทั้งห้างทองเยาวราชกิฟช็อปจากชิกชิกเครื่องสำอางคิวเพรสออเรนทอลพรินเซสร้านหนังสือ C1 Book Center ร้านหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียนจาก B2S ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีแว่นท็อปเจริญวัดสัน Power by Banana IT ตลอดจนโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่าลำพูนร้านขนมพึ่งน้อยดังกินโดนัทมิสเตอร์โดนัทชาตรามือคาเฟ่อเมซอนเดลี่ควีนและไก่ย่าง5ดาวและนี่ก็คือสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างในหลากหลายรูปแบบเชิญสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนค่ะ

0: ณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabi.com
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: นัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรหดออกจากฝั่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
2: ฮะฟรีเหร
3: ออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
1: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
1: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

ใครก็บอกรักไปนะคะรักคนอื่นรักตัวเองรักคุณแม่รักคุณพ่อบอกรักได้เลยค่ะไม่ต้องรอวันเวลาพิเศษใดๆทั้งสิ้นนะคะบอกรักกันได้ทุกวันเลยพี่เบิร์ดธงชัยกับอยากบอกรักและงานของไทยดนาวุฒิกับวันศุกร์ค่ะเป็นการตอกย้ำนะคะว่าวันนี้วันศุกร์แล้วศุกร์ที่14สิงหาคม2569กำลังจะผ่านไปอีก1สัปดาห์ของสิงหาคมนะคะหรือเวลาอีกแค่ประมาณ2สัปดาห์นิดๆเท่านั้นจะหมดเดือนสิงหาคมและกำลังจะก้าวสู่เดือนที่9ของปีไวไม่ไวคิดดูเถอะในเดือนนี้ก็เดือนที่8แล้วด้วยค่ะฟ้าฝนก็ตกมาเป็นระยะเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าแถวๆโซนแม่ฮ่องสอนตกหนักมากจนถึงขั้นมีน้ำท่วมขังกันเยอะเลยทีเดียวค่ะและอีกโซนนึงก็คือที่ญี่ปุ่นก็ตกหนักมากๆเลยทีเดียวคุณฟังก็เรียกได้ว่าเป็นอากาศที่แตกต่างสบ้านเรานี้ออกแนวแบบชิลๆสบายๆฝนตกจะไม่ถึงชั่วโมงนะประมาณสัก30นาทีก็ยังเก่งแล้วนะคะตกไม่มากไม่เท่าไหร่พอให้รู้สึกว่าเป็นหน้าฝนแล้วก็เย็นๆสบายๆได้นั่นเองนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันทำงานปลายสัปดาห์แล้วด้วยค่ะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์มารืนก็วันอาทิตย์แล้วไวทีเดียวนะคะมีเพลงเพราะมาฝากกันทุกเช้าเหมือนเดิมเพิ่มเติมความสุขในการทำงานจะได้มีแรงฮึบๆสู้ๆกันนะคุณฟังไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราต้องเติมพลังตัวเองไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อแรกของวันที่ยังคงสำคัญเสมอไม่ทานข้าวเช้าไม่มีแรงทำงานสมองก็จะตื้อเพราะฉะนั้นต้องเติมพลังด้วยมื้อเช้ามื้อแรกของวันที่สำคัญและกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งไหมคะพี่แมวจิรศักดิ์ชวนมาจิบกาแฟตอนเช้าขอกาแฟสักแก้วหนึ่งจะได้มีแรงทำงานกันนะคะกับเช้าของวันศุกร์สบายๆค่ะ

ันนี้วันไหนก็ยังรักเธอเหมือนเดิมนะคะกาแฟแก้วนึงจากพี่แมวจิรศักดิ์ปานทุ่มนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเช้าๆแบบนี้ทานกาแฟแบบร้อนจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดทานเย็นมากเกินไปเดี๋ยวจะไม่สบายเอาช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองมากๆเลยนะคะ 9:21 ค่ะเช้านี้อากาศบ้านเราก็ยังคงมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนฟ้าคะนองอยู่ที่60%ของพื้นที่ไปไหนมาไหนก็ต้องเผื่อเวลาแล้วก็ดูเรื่องฟ้าฝนกันด้วยกันละกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ไปไหนไปพร้อมกับคันนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะฝนจะตกแดดจะออกไปได้เสมอๆกับ Toyota คันใหม่ที่เป็นเจ้าของได้เงื่อนไขพิเศษ Toyota พร้อมให้คุณได้เลือกรับข้อเสนอพิเศษกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มพบกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่นะคะเป็นเจ้าของ Fortuner Leader คันนี้ค่ะคันใหญ่นั่งสบายผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 9,595 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นอย่างรุ่นของรถไฟฟ้า BC4X นะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษทางเลือกที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 0% มูลค่ากว่า 100,000 บาทและทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้น 14,902 บาทต่อเดือนเป็นรถไฟฟ้าที่สวยและน่าใช้มากๆหรือว่าชอบคันเล็กๆขับสบายก็ต้องยกให้ New Yaris Active HEV เลือกรับข้อเสนอสุดคุ้มจากราวดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.89% ผ่อนต่ำเริ่มต้น 4,278 บาทต่อเดือนจองวันนี้รับข้อเสนอพิเศษจากราวนะคะกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยพบข้อเสนอพิเศษดีๆแบบนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คนเสมอนะคะพลพลกับใครคนนั้นค่ะ

ือนนี้เป็นเดือนของคุณแม่คิดถึงคุณแม่เยอะๆเลยค่ะพลพลกับใครคนนั้นการนาฬิกากับ27นาทีกับเช้าของวันศุกร์นะคะกับคุณในชั่วโมงนี้ด้วยค่ะกับโกเบนเฮาส์บ้านไหนที่กำลังเตรียมพร้อมและก็จะต้องดูแลเรื่องของทั้งหลังคงหลังคาอยากจะทำบ้านให้ดูดีรับฝนแบบนี้แวะได้ที่โกเบนเฮาส์ได้เลยนะคะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกเบนเฮาส์ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วเลยค่ะครบทุกตัวช่วยในการซ่อมงานย้ายแนวกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวและพิเศษสุดนะซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่โกเบนเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยค่ะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในทีเดียวกับโกเบนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะอัปเดตโปรโมชั่นใหม่เพิ่มเติมที่ Facebook ของโกเบนเฮาส์นะคะช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect และสาขาเชียงใหม่ชอบกันได้ที่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามกว้างมากเลยทีเดียวเลือกสินค้าได้อย่างเต็มที่หรือว่าจะเป็นสาขาฝางและใกล้ๆสาขาลำพูนก็ช็อปได้เช่นเดียวกันนะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณตามไปช็อปกันได้ที่โกเบนเฮาส์เปิดให้บริการทุกวันนะคะวันนี้จะขออนุญาตคุณผู้ฟังแวะไปหนึ่งค่ะมีนัดกับคุณหมอในช่วงสายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงเดี๋ยวครึ่งหลังของชั่วโมงนี้เล่นเพลงสากลยาวๆฝากเพลงไว้และชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนนะคะกลับมาเจอกันรอบบ่ายส่งท้ายด้วยงานของไอ้น้ำหนาวเหงาห่วงเหม่อเพลงนี้ค่ะแล้วก็มีโลกดาวสวยงามจากนูโวเพลงที่ถามมาทางหน้าเว็บไซต์ด้วยเดี๋ยวเจอกันนะคะภาคบ่ายๆเลยส่งเพลงทิ้งไว้เป็นเพื่อนคุณฟังกับการทำงานเช้าวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดย

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเที่ยวไทย plus ลุ้นเริ่มใช้ได้กันยายนนี้ใช้งบ 2,000 ล้านบาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus หลังหารือกับกระทรวงการคลังแล้วโดยเตรียมหารือรายละเอียดเพิ่มเติมกับภาคเอกชนเพื่อปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการใช้จ่ายภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการอยู่ที่ 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทจากกรอบพ.ร.ก.เงินกู้ 400 ล้านบาทโดยประเมินว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจได้มากกว่า 2.6 หมื่นล้านบาทและหากโครงการมีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอาจพิจารณาขยายวงเงินเพิ่มเติมรูปแบบโครงการจะเน้นช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว 50% และประชาชนจ่ายเอง 50% กำหนดสิทธิสูงสุด 50 ทีต่อคนและนำร่องจำนวน 500,000

0: ครงการประชาชนจะใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังส่วนผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดแม้เคยเข้าร่วมโครงการในรอบก่อนเพราะถือเป็นโครงการใหม่ไม่ใช่การต่ออายุโครงการเดิมหากการพิจารณาเงื่อนไขและระบบหลังบ้านเป็นไปตามแผนคาดว่าจะเริ่มโครงการได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายนนี้และเฟสแรกจะดำเนินการประมาณ 3-4 เดือนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือและรอเสนอครม.จึงต้องรอความชัดเจนเรื่องเงื่อนไขและวันเริ่มโครงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์

0: ไอ้ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ือไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DVI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒ

Chiang Mai Radio Freshen Up. Så tune pick up sin playing.

ตอร์นะครับ11นาฬิกาก่อนหน้านู้นนาฬิกาทรายครับแล้วก็นนทนนท์ครับกับไทม์ฟลาย3เพลงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาทั้งหมดเลยทีเดียวนะฮะวันนี้จึงเลือกเพลงที่มีธีมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลามาดีกว่าครับวันศุกร์แห่งชาตินะฮะวันนี้14สิงหาคม2569ในวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับหลังจากที่ได้พักกลางสัปดาห์นะฮะทำงานต้นสัปดาห์กลับมาทำงานอีกครั้งนึง2วันสุดท้ายแหมนะฮะเวลามันสลับไปสลับมานะครับในช่วงเวลาแบบนี้และที่สำคัญก็คือช่วงนี้อย่าลืมครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขามีการจับตานะฮะสำหรับเรื่องของปริมาณฝนที่จะตกในสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นถึง 70% ด้วยกันนะฮะแล้วก็ในบางพื้นที่ตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับคุณผู้ฟังสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดนะฮะในช่วงวันที่12ถึง16นี้นะฮะนั่นก็คือเชียงใหม่มาก่อนเลยครับเชียงรายแม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญครับคุณผู้ฟัง12จังหวัดนี้นะฮะเป็น12จังหวัดที่เขาจับตามองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากมีโอกาสที่จะเสี่ยงสูงเลยทีเดียวนะครับ14อำเภอในเชียงใหม่คราวนี้มาเจาะที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างนะฮะ14อำเภอครับที่ทางด้านของสธนช.1นะฮะเตือนว่าจะเจอในส่วนของฝนตกหนัก3วันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ฟังก็คือ13คือเมื่อวานนี้14วันนี้15พรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังมีที่ไหนบ้างพื้นที่ของวันนี้นะฮะ14สิงหาคมนะครับพื้นที่โซนสีส้มนะฮะที่คาดว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักก็คือมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า90มิลลิเมตรเนี่ยอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มแล้วก็ที่กาลยานิวัฒนานะครับคุณผู้ฟังส่วนพื้นที่สีเหลืองนะครับที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักแต่ไม่ถึงหนักมากนะครับปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 35-90 มิลลิเมตรนะฮะที่อมก๋อยเวียงแหงแม่วางจอมทองเชียงดาวดอยสะเก็ดแม่แตงเสมิงแล้วก็พร้าวนะครับส่วนพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้15สิงหาคมครับพื้นที่ที่เป็นโซนสีส้มนะครับก็จะมีที่อมก๋อยแล้วก็แม่แจ่มนั่นหมายถึงในโซนทางนู้นเลยนะฮะทางตะวันตกด้านตะวันตกของเชียงใหม่นะครับส่วนพื้นที่สีเหลืองนะฮะของจังหวัดเชียงใหม่เองที่จะเจอนะครับก็จะมีที่ดอยเต่าเวียงแหงชัยประการเชียงดาวแม่แตงนะฮะแล้วก็ฮอดนั่นเองครับส่วนทางโซนอำเภอเมืองนะฮะทางโซนฝั่งตะวันออกนะครับอย่างเช่นสันกำแพงนะฮะแม่ออนใดๆก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่หนักเท่าโซนสีส้มแล้วก็สีเหลืองที่ได้พูดไปนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเตรียมตัวรับมือนะฮะเพราะว่าฝนจะตกหนักจนไปถึงหนักมากนะฮะมากถึง 70% เลยทีเดียวครับให้กำลังใจกันนะฮะฝนตกก็ดีอย่างนึงสดชื่นแต่ว่าตกมากไปก็ไม่ไหวนะครับป๊อปปองกูนี่ครับส่งเพลงนี้มาเวลาครับ

็นเรื่องของเวลานะครับนี่คือพี่บอยแล้วก็พี่ป๊อนะฮะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับแต่นู้นจะป๊อปปองกูลนะฮะกับเวลาเช่นกันครับพูดถึงเรื่องของเวลานะครับอย่าปล่อยให้เวลาปวดเมื่อยของคุณเนี่ยมาขัดจังหวะความสุขนะครับไม่ว่าจะปวดหลังนะปวดไหล่หรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักแต่ใดก็แล้วแต่นะครับในการทำงานต่างๆนะฮะคุณมักจะมีอาการเหล่านี้นะครับดังนั้นจัดการด้วยฟลานิลฮะครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิไซเลสครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดนะฮะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะไปออกกำลังกายนะครับไปใช้ชีวิตออกไปทำกิจกรรมต่างๆแหมนะฮะแล้วมันมีอาการปวดที่ทำให้รู้สึกรำคาญใจแน่นอนครับมีฟลานิลนะฮะสามารถที่จะใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการครับตัวยาเนี่ยจะซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังนะครับเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อมีอาการเคล็ดขัดยอกปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนะครับมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

0: ความแรงทะลุสัญญาณ 5G นะครับจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยนะครับคุณผู้ฟังนำแสดงโดยโยชิรินระดากระทิงขุนโรงพิซซ่ามูฟวี่แล้วก็นีน่านัชชารวมไปถึงนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเจอกันทุ่งโรงภาพยนตร์20สิงหาคมนี้ครับ
1: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญชาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
2: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
1: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
2: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
3: ์โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

เบาๆครับไม่รู้ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะฮะซิงคูล่าครับผู้ฟังวันนี้เราเปิดตัวเบาๆนะฮะสำหรับ MG Urban นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ครับล่าสุดเลยจากทาง MG นะครับสำหรับใครที่ชอบรถน่ารักน่ารักเรียบหรูนะฮะไม่ต้องมีอะไรเยอะขอแค่ดูทันสมัยแล้วก็ขับง่ายต้องไปที่ MG นะฮะโชว์รูมของเราครับกับ MG Urban นะฮะที่มาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็ระบบช่วยการขับขี่ครับห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายนะฮะเรียกว่าเดินทางได้กับครอบครัวคุณเลยฮะพร้อมกับระบบเป่าลมด้วยที่เบาะนั่งนะครับและด้านหลังจุของได้เยอะครับคุณผู้ฟังเรียกว่าจะแบกไปได้เยอะแค่ไหนนะฮะเยอะได้มากถึง480ลิตรแน่และการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะครับไปได้ไกลสบายๆหายห่วงได้เลยครับและที่สำคัญคือเรามีศูนย์บริการทั่วประเทศที่มากถึง126แห่งนะครับพร้อมการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วย MG Urban ครับเปิดตัวแล้วนะฮะไปทดลองขับนะครับแล้วก็ไปเรียกว่าไปเลือกรถนะฮะที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับมีรถพร้อมส่งมอบด้วยที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศเจอกันนะครับ

คุณกะไฮยูเชียงใหม่นะครับวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับหรือว่าศีรษะร้านจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดเราคัดสรรวิกผมแท้แล้วก็วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนสวยเป็นธรรมชาติในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับคุณผู้ฟังเรามีวิกผมทั้งของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็คุณสุภาพสตรีนะครับแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงครึ่งถึงทุ่มตรงนะครับคุณผู้ฟังสามารถโทรปรึกษาเราได้เลยครับที่0918583613ฮะไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องที่วิกผมไฮยูครับเข้าไปที่แฟนเพจของเรานะฮะที่ไฮยูวิกส์นะครับไปดูรีวิวสวยๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมกด follow page เราด้วยนะ

0: เดี๋ยวทอยนะครับวันนี้คือ4นาฬิกานะครับ0400ฮะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เราเลือกเพลงที่เกี่ยวกับเวลามาเยอะเลยทีเดียวนะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาด้วยนะครับตอนนี้เราเปิดตัวแล้วสำหรับแอปพลิเคชันลานา Hospital นะครับดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นลดเรื่องของการพกพาเอกสารบางทีนะครับหาไม่เจอนะฮะไปไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะโดยเฉพาะใบนัดหมายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะฮะง่ายนิดเดียวครับเมื่อโทรศัพท์อยู่ติดตัวเราตลอดเวลาเราก็เลยพาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยลงไปอยู่ในโทรศัพท์เพื่อให้คุณเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะฮะในแอปพลิเคชันก็จะมีในส่วนของพาร์ทต่างๆที่คุณสามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูคิวตรวจก่อนพบแพทย์นะครับดูประวัติการรักษาดูใบนัดหมายครับดูประวัติการรับยาดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับรวมไปถึงข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเข้าไปที่ App Store และ Google Play ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังใช้บริการจากทางLana Hospital Application นะครับเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยพิมพ์หาคำว่า Lana Hospital แล้วก็ Install ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องของคุณฮะใช้งานสะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลลานาครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าส่งต่อเพลงช้าและเพลงเศร้าต่อเหมือนเดิมครับ
1: Plus this coming up next

0: Don't go anywhere
1: เอาละฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ3เพลงนี้จะเริ่มกันต่อในชั่วโมงที่2นะฮะกีดกันครับจากบิลกินนะฮะตามมาที่เอเชีย7กับสาธุและไปปิดท้ายที่ ETC กับใครเจ็บกว่าแป๊บเดียวหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสุปจียืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐย้ำยึดการค้าเป็นหลักพร้อมใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุลสองประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐนางสุภจีกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ

0: จอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
8: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
7: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
8: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening 92 Chiang Mai Radioชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

เอาเวลา3เพลงนะฮะคุณผู้ฟังกีดกันครับจากบิลกินนะครับตามมาที่ Asia 7นะครับแล้วก็น้องปลายกนกพรกับสาธุและปิดท้ายที่ ETC นะฮะคือใครเจ็บกว่านะครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราไลฟ์ไถฟีดเนี่ยมันจะเห็นคนที่ก็เรียกว่าต้องก็ไม่ใช่โชว์สิก็เรียกว่าอัปเดตนะฮะว่าตัวเองไปทำกิจกรรมอะไรโดยเฉพาะทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะฮะหรือจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอยู่อันนึงที่เขามักจะโพสต์อยู่เสมอนั่นคือ High Rocks นะฮะคุณผู้ฟังซึ่ง High Rocks เนี่ยนะฮะเป็นการแข่งขันที่มีการผสมผสานกันระหว่างการวิ่งแล้วก็การออกกำลังกายในรูปแบบของ Workout นะฮะก็คือแบบมีกิจกรรมต่างๆนะฮะหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดจะมีการทำกิจกรรมเนี่ยซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยจะต้องวิ่งทั้งหมดจำนวน 1K นะฮะสลับกับการทำฐาน1 Station จนครบ8รอบด้วยกันนะฮะแล้วถามว่า8 Station มันมีอะไรบ้างมีกิจกรรมเยอะเลยเดียวนะฮะทั้งมีวอลบอลมีแซนด์แบ็กนะฮะมีฟาร์เมอร์แครีนะฮะมีโรลลิงอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีการแข่งขันด้วยการแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆนะฮะก็จะมีการแข่งเดี่ยวนะครับแล้วก็มีการแข่งคู่นะฮะแล้วก็มีการแข่งทีมครับมีทั้งทีมชายล้วนหญิงล้วนหรือจะเป็นทีมชาย2หญิง2นะครับโดยคอนเซ็ปต์ของ High Rocks เนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่า High Rocks is the sport for everybody นะครับก็คือเป็นกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสำหรับทุกๆคนนะฮะคุณผู้ฟังครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบการออกกำลังกายอยู่แล้วก็เป็นการท้าทายความสามารถตัวเองเป็นการเหมือนกับ challenge นะว่าตัวเองจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะพูดถึงเรื่องของการกำเนิดบ้างนะฮะ High Rocks นี่เกิดขึ้นในปี2017ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีนะครับเกิดจากเพนพอยต์ง่ายๆว่าคนเข้ายิมมีเยอะนะฮะแต่กลับไม่มีสนามแข่งมาตรฐานระดับโลกที่จับต้องได้เหมือนมาราธอนเหมือนวิ่งมาราธอนนะปกติคนเดี๋ยวนี้มันมีกิจกรรมหลายแบบเนาะมีทั้งวิ่งเทรลนะฮะการไปเทรลบ้างการวิ่งมาราธอนบ้างนู่นนี่นั่นนะฮะแน่นอนมาราธอนก็มีกิจกรรมที่เขาจัดแบบระดับโลกนะฮะแข่งขันกันในหลายประเทศเลยอย่างเงี้ยนะครับการแข่งขันในระดับนั้นเนี่ยทำไมคนเข้าร่วมกิจกรรมในยิมเนี่ยมันเยอะนะคุณผู้ฟังคนเข้ายิมในแต่ละพื้นที่นะฮะไม่ใช่น้อยแต่ทำไมเวลาทำกิจกรรมมันไม่มีงานอะไรที่มันเป็นระดับโลกเหมือนกับพวกวิ่งมาราธอนอะไรประมาณนี้นี่เป็นเพนพอยต์อันนึงที่เขามองว่าน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับเขาก็เลยหยิบเอาตรงนี้แหละนะฮะมาสร้างปรัชญาขึ้นมาก็คือที่ผมพูดไปคือ a sport for everybody นะฮะคือเปิดกว้างให้คนทั่วไปได้เข้าถึงนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานในการตัดสินแล้วอุปกรณ์แบบเดียวกันทั่วโลกไม่ว่าคุณจะแข่งที่กรุงเทพแข่งที่ลอนดอนนะฮะสถิติของคุณจะถูกนำไปวัดผลบนตารางเดียวกันนั่นเองครับนะฮะดังนั้นก็เป็นกิจกรรมที่หลายคนก็บอกว่าบางทีมันน่าสนใจเนาะแต่ว่าค่าสมัครนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเท่าที่ดูราคานี่เรียกว่าบางทีค่าฟิตเนสเนี่ยมันแทบจะเท่าอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำนะครับผู้ฟังและที่สำคัญคือมันมีค่านู่นค่านั่นเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าใครพอมีกำลังทรัพย์นะฮะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมนี้ได้บางทีเขาบอกว่าการที่คนยอมควักจ่ายเงินกว่าครึ่งแสนเพื่อลงการแข่งขันไฮร็อกซ์นี่นะฮะจึงไม่ใช่แค่เทรนทั่วไปนะครับแต่ว่ามันทำให้เราสังเกตว่าคนยุคใหม่เนี่ยหันมาลงทุนในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์กันชัดเจนมากยิ่งขึ้น

0: ำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: สำหรับคนที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับหรือว่านอนไม่พอหรือว่าทำงานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์อย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับวันนี้ให้อลินามินเอ็กซ์พลัสครับดูแลคุณนะฮะวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลร่างกายของคุณครับกับการตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองครับอลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบที่สำคัญอย่างเฟอร์ซันไทามีนนะครับอนุพันธ์วิตามิน B1 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นครับและยังมีวิตามิน B6 B12 วิตามิน E รวมไปถึงแคลเซียมแพนโพทีเนตครับที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยนะครับมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมไปถึงช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันครับหาซื้ออลินามินเอ็กซ์พลัสได้เลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วย
0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: 2009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
4: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
4: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

ฝนมาแล้วทุกวันทุกวันนะฮะหน้าฝนพรำแบบนี้นะคุณผู้ฟังต้องดูแลบ้านอย่างนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยรั่วรอยซึมนะครับโดยเฉพาะหลังคาบ้างนะฮะหรือเป็นฝาผนังหรือเป็นหน้าต่างหรือจุดใดก็แล้วแต่นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะเพราะคุณผู้ฟังครับยิ่งปล่อยทิ้งไว้มันก็จะยิ่งบานปลายนะครับวันนี้เตรียมรับนะฮะกับแคมเปญพิเศษครับกับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุทุกรอยรั่วที่ Global House นะครับเรามีตัวช่วยในงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวนะครับสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 รับคืนครับสำหรับคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับไปช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขานะฮะของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวนะครับที่ Global House ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับพูดถึงเพลงที่มีกลิ่นอายของดนตรีไทยเนี่ยฟังแล้วยังพลอยเลยฮะยิ่งบรรยากาศแบบอึมครึมแบบนี้นี่เนาะ

สียงร้องน่ารักมากนะน้องมาเบลส์ครับจากพิกซี่นะครับนี่คือเพลงประกอบละครเรื่องสอดสร้อยมาลานะฮะชื่อเพลงว่าใจเจ้าเอ๋ยครับแต่ด้านนู้นนะฮะคุณจันจุราเฉียงเอกครับเพลงชื่อว่าอุตสาสางนะฮะโอ้แต่ละเพลงนี่ถ้าคุณย้อนยุคไปฟังเพลงแบบเหมือนเพลงเก่าแล้วแต่ว่าที่จริงเพลงทุกเพลงเป็นเพลงใหม่ที่เขียนขึ้นมาแต่มีกลิ่นอายความเป็นดนตรีไทยผสมผสานกับดนตรีฝั่งตะวันตกนะฮะมันก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณด้วยนะฮะกับ BYD North Star เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังวันนี้แวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของเรานะครับไปพบกับรถในตระกูล BYD หลากหลายรุ่นนะฮะตอนนี้เราพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้คุณไปเป็นเจ้าของกันแล้วนะฮะแวะมาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังทุกสาขาทั้ง5สาขานะครับพร้อมต้อนรับคุณครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินประตูท่าแพครับสาขามหิดลตรงแยกสนามบินนะฮะสาขามีโชคสันทรายครับสาขาฝางแล้วก็ที่สาขาขวงสิงห์ด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม5053278555ที่ BYD North Star เชียงใหม่นะครับเพลงนี้ฮะถูกนำมารีคัฟเวอร์ใหม่ครับในเวอร์ชันแบบ R&B แล้วก็แจ๊สครับผู้ฟังจือบอฮะจิตใจคุณด้วยเพลงนี้นะครับวันจันทร์เรากลับมาเจอกันนะฮะในสัปดาห์ถัดไปของเดือนสิงหาคมมีความสุขมากๆในวันเสาร์อาทิตย์สวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแพทย์เตือนอ้วนแล้วอันตรายกว่าที่คิดสัญญาณเสียงภัยเงียบนำไปสู่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแพทย์หญิงฐานิตาเวชโชแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เปิดเผยในงาน Peach Power พลังผู้หญิงไทยสู้ไผ่มะเร็งมดลูกถึงการถอดรหัสกลไกความอ้วนว่าไขมันส่วนเกินทำหน้าที่เหมือนโรงงานผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนเกินทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกได้รับการกระตุ้นจากเอสโตรเจนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมาถ่วงดุลอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในผู้หญิงที่ไม่มีการตกไข่หรือมีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเมื่อเยื่อบุโพรงมดลูกถูกกระตุ้นเช่นนี้เป็นเวลานานเซลล์จะมีการแบ่งตัวมากผิดปกติเกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวและในบางรายอาจพัฒนาไปเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้นอกจากนี้ภาวะอ้วนยังสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่ออินซูลินเบาหวานและการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอีกด้วยดังนั้นการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ได้ช่วยป้องกันเพียงโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้อย่างมีนัยสำคัญขณะที่แพทย์หญิงวัฒนยาคั่ววัฒนานนท์อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เน้นย้ำว่าการลดน้ำหนักลงเพียง 5-10% สามารถลดระดับฮอร์โมนแปรปรวนและการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีนัยสำคัญโดยแนะนำให้ลดแป้งขัดสีน้ำตาลและเปลี่ยนมาทานโฮลฟู้ดรวมถึงผักตระกูลกะหล่ำเพื่อใช้โภชนาการเป็นยาต้านมะเร็งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: ไปหาหมอมั้ยคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนมาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับ10คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอบเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening to Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound
18: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
19: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
18: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายกับช่วงเวลาเที่ยงวันเบรกมื้อเที่ยงของคุณเลือกเพลงดีๆมาอยู่เป็นเพื่อนทานข้าวกับคุณด้วยนะคะวันนี้ได้ฟัง All I Know โดย Art เป็นเพลงที่ร้องด้วยน้ำเสียงจริงนั่นแหละนะคะมีการยกย่องยุคหนึ่งว่า Art Garfunkel เป็นนักร้องรุ่นนี้ที่มีเสียงร้องที่นุ่มน่าฟังมากที่สุดนะคะถ้าเปรียบเทียบยุค 70s ก็น่าจะเป็นท่านเซอร์คริฟโรชัตที่ได้รับการยกย่องว่ามีเสียงที่นุ่มมากนะคะส่วนอีกเพลงที่เพิ่งจบลงไปก็คิลิมินอกกับเพลง Especially For You ซึ่งถือว่าเป็นเพลงฟังเพลินๆสบายๆสำหรับคุณๆทานข้าวมื้อเที่ยงให้อร่อยแล้วก็มีความสุขกับการได้พัก1ชั่วโมงด้วยนะคะมีเรื่องราวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเดินทางเยือนเกาะอิตูรุปนะคะอิตูรุปหนึ่งในหมู่เกาะคูริลทางตอนใต้ของหมู่เกาะฮอกไกโดซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทนะคะที่ญี่ปุ่นได้อ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของหมู่เกาะนี้หลังจากไปเยือนแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามข่าวกันในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความ

0: คุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
1: สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 559

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เลือกเพลงในอัลบั้มชุดที่8ปี1979ของ ELO Electric Light Orchestra เพลงจากอัลบั้ม Discovery นั่นเองค่ะเพลงนั้นก็คือเพลง Midnight Blue นั่นเองนะคะถือว่าเป็นเพลงที่ยังอยู่ในใจของแฟนๆ ELO ค่ะเลยเลือกเอามาฝากกันเป็นเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ค่ะ Midnight Blue

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท่าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นที่จัดโปรให้โดยเฉพาะและมีตู้เย็นทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดและโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชอบก็คือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่านเฟซบุ๊กสยามทีวี LINE Official และสยามทีวี .com ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ Toyota เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงนะคะที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นได้ค่ะที่ทุกสาขาของ Toyota เชียงใหม่ทั้งที่ลำพูน3แยกเหมืองง่าที่สันป่าตองที่จอมทองสาขาฝางที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่053-202-009ค่ะ
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วัน

0: 6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสถานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้อพูดปลอบเป็นคนที่รู้จักพูดปลอบคนที่มีทุกข์ได้ถือว่าเป็นศิลปะและเป็นเสน่ห์ในตัวทีเดียวคำปลอบที่ดีจะทำให้เขาคลายทุกข์มีความหวังและรักชีวิตของเขาเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าเป็นคำปลอบที่ไม่ดีอาจจะทำให้รู้สึกต่ำต้อยยิ่งขึ้นไม่รักชีวิตของเขาหรืออยากตายไปเลยคำปลอบที่ดีนั้นจะต้อง 1. พูดถ่อมตัวเองลงไม่ยกตัวบอกว่าตัวเราเองหรือมนุษย์คนอื่นๆก็เคยผิดหวังหรือทำผิดพลาดบางอย่างกันมาแล้วทั้งนั้น 2. พูดยกย่องเขาในส่วนดีส่วนอื่นให้เห็นชัดทำให้เขาเกิดกำลังใจ 3. ช่วยสร้างความหวังในอนาคตเขาสามารถจะทำสิ่งดีอื่นๆได้อีกหรือกล่าวว่าคุณจะหาโอกาสช่วยเหลือเขาบ้างเท่าที่ทำได้ 4. แล้วพูดยกย่องเขาอีกครั้งหนึ่งจงพูดด้วยสีหน้าท่าทางเป็นมิตรยิ้มแย้มพอควรและจริงใจเขาจะชอบคุณและชอบตัวเขาเองมากขึ้น
5: 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียว
4: มาถึง Triple Track 3 in 1 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะมีเพลงของ Middle of the Road เป็นเพลงแรกนะคะเพลงที่เกือบลืมไปแล้วเพลง Bottoms Up นั่นเองค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงของ Paul McCartney and Wings บันเทิงกันหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงบันเทิงที่บันเทิงเริงรมจริงๆรื่นรมสนุกสนานแล้วก็หลายคนก็ชอบกันเพลงนั้นก็คือเพลงแบนด์ On The Run เพลงที่3เป็นเพลงของ Sutherland Brothers เพลง Arms Of Mary 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ณผู้ฟังคะ Beautiful Sound วันนี้คงจะต้องส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะเวลาหมดลงพอดีนะคะก็ขอปิดท้ายด้วยโคดดีๆสำหรับคุณทุกท่านค่ะมีความสุขกับการทำงานสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้นะคะชัยชนะที่น่าปลื้มที่สุดคือชัยชนะที่ได้มาร่วมกันBeautiful Sound ค่ะก็กลับมาพบคุณพรุ่งนี้เที่ยงวันเหมือนเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมควบคุมโรคย้ำเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เน้นป้องกันลดการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลรวมถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรืออยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อได้ทั้งนี้การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันได้โดยหากป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วมรวมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 เบื้องต้นอาจมีลักษณะคล้ายกันได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจลำบากแต่โควิด-19 บางรายจะมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมเช่นอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารประชาชนจึงควรสังเกตอาการของตนเองหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตและควรพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้องชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัส
5: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทราย
9: ได
10: ้ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
11: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาท

0: ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
9: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายๆนะคะเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันศุกร์14สิงหาคม2569แดดแรงเอาเรื่องเลยนะคุณผู้ฟังฝนฟ้าก็ยังไม่ต้องถามหาในช่วงนี้ค่ะยังไม่มีคิวมันตกในเชียงใหม่เราเพราะฉะนั้นก็รอฟ้าฝนกันต่อไปแต่ก็ดีนะเพราะว่าหลายคนอาจจะแพลนเที่ยวอาจจะซักพงซักผ้าเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ฝนตกเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีกันละกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใช่ว่าฝนจะหายไปเขาก็มาบ้างเป็นพักๆนะคะแต่ว่าตกไม่นานและที่สำคัญก็คือน้ำปิงตอนนี้เริ่มเข้าสู่โหมดปกติไม่มีล้นไม่มีแบบสูงแล้วไม่ต้องกลัวกังวลใจว่าจะท่วมไหมปีนี้เท่าที่ดูนี้ท่าทีก็คงจะไม่หนักหน่วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกันเป็นวันต่อวันเดือนต่อเดือนกันละกันเพราะว่าจำได้ว่าน้ำท่วมหนักของบ้านเราเมื่อหลายปีก่อนนี้มาในช่วงของตุลาคมเพราะฉะนั้นก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะบ่ายๆฟังเพลงเพราะด้วยกันค่ะวันนี้เริ่มต้นกับเพลงเก่านิดนึงงานของ Kelly Clarkson กับ Because of You และรวมมาถึง Coco Lee เพลงนี้ด้วยกับ Before I Fall in Love นั่นเองนะคะเพิ่มเติมความสุขเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายๆของการฟังเพลงและทำงานกันด้วยเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะนั่งเต็ม3ชั่วโมงเลยค่ะไม่แวบหายไปไหนแล้วช่วงเช้าแวะไปหาคุณหมอมาคนเยอะมากเต็มโรงพยาบาลไปหมดเลยนะคะคนป่วยเยอะจริงๆค่ะมาจากงานของ Sixpence None the Richer เพลงนี้บ้างกับ Kiss Me ค่ะ

Bigger Than Cry งั้นจากโฟที่เพลงนี้นะคะก่อนนั้นมี Six Pen Non Derisher กับ Kiss Me ด้วยบ่ายโมงกับ25นาทีกับวันศุกร์ของดาวค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ3บัวมาพร้อมกับความอร่อยให้คุณได้เลือกกันนะคะคุณผู้ฟังส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อทุกมือที่คุ้มค่ามือเลือกมือที่ใช่เลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก3บัวได้ค่ะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนจะโฟกัสที่สูตรกันแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวซึ่งเราเป็นแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพค่ะมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแห้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆค่ะ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุก3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้อาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นเลือกกันได้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวนั่นเองค่ะสามารถสั่งซื้อในช่องทางของการช้อปออนไลน์ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟัง Shopee Lazada LINE Shop TikTok Shop นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ3บัวได้เลยรวมไปถึงผ่านร้านค้าทั่วๆไปก็มีจำหน่ายให้คุณได้เลือกกันนะคะกับผลิตภัณฑ์คุณภาพเลือกความอร่อยเลือก3บัวนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะมาถึงกันของ JC เพลงนี้ featuring กับ Alicia Keys นะคะEmpire State of Mind.

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
5: Fill the music.

กับชั่วโมงช่วงบ่ายของเรานะคะฝันอยากจะดูแลบ้านอยากจะสร้างบ้านไม่ยากเลยค่ะคุณฟังสมัยนี้คุณสามารถที่จะเช็คราคาสินค้าและก็สามารถที่จะเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษจากเราได้นะคะกับไทยวัสดุนั่นเองค่ะไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านและในช่วงโค้งสุดท้ายของงานนี้ไทยวัสดุแจกจัดหนักไปอีกโดยการมอบสิทธิ์ลุ้นโชคคูณ2สมัครสมาชิกเดวันค่ะช็อปทุก 3,000 บาทรับสิทธิ์คูณ2ไปเลยพิเศษสุดนะคะช็อปแลนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ด้วยการลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆมูลค่ากว่า16ล้านบาทด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะช่วงนี้มีโปรสุดพิเศษไทยวัสดุบิ๊กเซลบิ๊กช็อปลดสูงสุด 60% ช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลดสูงสุด 22,000 บาทต่อวันด้วยตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุดบริการลูกค้าเว็บไซต์ของไทยวัสดุนะที่ www.thaiwasdu.com หรือที่สอบถามเพิ่มเติม1308ได้แจกจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้พลาดไม่ได้วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้นะคะพบกันได้ที่ไทยวัสดุทุกและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นคุณได้ฟังถามเพลงเก่าของ The Carpenters เพลงนี้มากับ Close to You ค่ะ

ู้ฟังบ่นว่าง่วงตาจะปิดอยู่แล้วนะคะใจเย็นๆคุณผู้ฟังเพิ่งจะเริ่มทำงานช่วงบ่ายชั่วโมงแรกอยู่เลยนะหลังจากที่พักเที่ยงมาเพราะฉะนั้นจะมีง่วงบ้างกาแฟน่าจะช่วยได้ไม่กาแฟก็ต้องอะไรที่มันเย็นๆสดชื่นนะคะหรือไม่ไหวจริงๆก็งีบนิดนึงก็ดีค่ะอีกหนึ่งเพลงเก่าของ Rider เพลงนี้กับแฟนเกย์วันนะคะบ่ายโมงกับอีกประมาณ50นาทีค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขพิเศษมากจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นค่ะไม่ว่าคุณจะชอบรถแบบไหนจะเป็นรถไฟฟ้าของ Toyota BC4X นะคะหรือว่าจะเป็น Fortuner คันใหญ่ Corolla Cross Yaris Cross Yaris Active Hilux Revo ทุกข้อเสนอรอคุณอยู่ที่ Toyota เชียงใหม่ของเราและ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มตอนที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% ค่ะและคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยนะคะเดี๋ยวจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันเราก็เช็คให้ละเอียดเลยค่ะทั้งการเปลี่ยนลมยางทั้งการเติมลมยางให้ขับขี่อย่างสบายใจยิ่งขึ้นหรือจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของยางรถยนต์ต่างๆนานาก็พร้อมดูแลคุณเสมอนัดหมายในการรับบริการได้กับ6สาขาของ Toyota เชียงใหม่นะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนขอเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมแล้วก็รวมไปถึงสาระที่น่ารู้ติดตามก็ได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะ

นี่ได้คึกดั่งใจจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเวลาที่เราจะเล่นเพลงแบบสนุกๆก็ต้องจัดไปแบบนี้เลยนะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงที่เปิดบ่อยๆมากกับเบิร์นอิตาลีนั่นเองค่ะด้วยความที่เพลงเขาสั้นไม่ถึง3นาทีมันก็เลยเปิดได้หลายๆเพลงนะก่อนนั้นมีไอดีวาต้ากับ I Love My People ส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงที่จังหวะสนุกมากๆเช่นเดียวกันนะคะ BTS Rising แล้วก็ For Eve กับ Girls Like Me ค่ะชั่วโมงหน้าเจอกันพร้อมกับเพลงไทยนะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่เริ่มบินกันยายน69ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดจาก 3.95 บาทต่อหน่วยเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยนายภูรพัฒน์ลีสมบัติใบบูรณ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่9มีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ภายหลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยให้มีผลตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน

0: 2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่ 3.78 บาทต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก 3.95 บาทต่อหน่วยมาอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยกกพ.เห็นชอบให้ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรทั้งนี้ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะถาวรต่อเนื่องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าอย่างน้อย6เดือนและติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานและจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานกกพ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอดังกล่าวระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ก่อนนำผลเสนอกกพ.พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคม2569จากนั้นจึงได้ตรวจทานรายละเอียดและมีหนังสือแจ้งมติยังการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและประกาศเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามโครงสร้างใหม่ตั้งแต่บินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยกดทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
11: รถ

0: มือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
0: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

าสู่ชั่วโมงที่2นะคะมาพร้อมกับเพลงไทยวันนี้มีเพลงนาฬิกาทรายร้องยากไปอีกหลังจากที่โบกี้ไลออนออกซิงเกิลนี้มาต้องบอกว่าหลายๆคนบ่นว่าร้องคนเดียวจริงๆเพราะว่าร้องยากนะคีย์สูงสุดๆเลยนี่ได้โจอี้ภูมิวิสิทธิ์มาฟีเจอริงในเพลงนี้ร่วมด้วยก็ยิ่งเพิ่มความยากแต่ว่าก็เพิ่มความเพราะไปด้วยนาฬิกาทรายเวอร์ชันของโบกี้ไลออนและโจอี้ภูมิวิสิทธิ์นะก่อนหน้านั้นมีเอฟฟีโร่ค่ะและเจนเย่ค่ะเมื่อดวงใจมีรักเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะบ่าย 2:18 นาทีพร้อมกับแดดที่ค่อนข้างแรงสุดๆไปเลยค่ะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากๆณเวลานี้หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เราก็ลุ้นๆจะมีฝนไหมแต่ตอนนี้คือไม่มีฟ้าใสไร้ฝนสุดๆเห็นแดดแล้วอยากซักผ้าเหมือนกันไหมคะมาถึงงานของศิลปินคิสเพลงนี้บ้างไม่มีที่ยืนค่ะ

0: ว่าจะไปก็ต้องทำใจเนาะมันไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าการทำใจนะคะคนจะไปอะไรก็รั้งไม่อยู่จริงค่ะบอกแล้วว่าทำใจได้อย่างเดียวงานจากมีนแบนและก็การเดอะพาร์กินสันค่ะฉันทำอะไรได้และก่อนในนั้นมี Truth Tower กับหยุดเวลาและสลับคิสกับไม่มีที่ยืนด้วยค่ะ3เพลงต่อเนื่องกันนะคะกับใบซอง31นาทีและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านนะคะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouthเราจัดแคมเปญสุดพิเศษเลยค่ะวันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth และลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouth มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีค่ะกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% และส่วนลดค่าไหล10 5% นะคะและก็เสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569นี้รับฟรีค่ะกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีที่ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลนะคะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะรับรองก็จะได้รถที่ตรงใจและบริการดีจากใจของ MG Plymouth ค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: งั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลพร้อมให้การดูแลรถคุณเสมอและก็พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขดีที่ MG Plymouth นะคะ Good Mood กับ Miss Car ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่ชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหาอยู่ Facebook หาอยู่วิก
6: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
7: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
7: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G สาดความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ที่มีดา
8: วให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the musicYoung My Radio

พลงนี้ได้บิลกินมาเพิ่มความเศร้าของเพลงนิดนึงนะคะบิลกินและเพอร์เพสกับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงคิดถึงทุกวันง่ายๆเลยนะคะใบ2กับ45นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ใกล้มาแล้วสัปดาห์หน้าได้เจอกันแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังกับภาพยนตร์สยองขวัญแห่งปีตอนนี้เริ่มมีทีเซอร์ให้ได้ชมกันแล้วด้วยค่ะเตรียมพบกับพีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลที่มาพร้อมกับความสยองดุโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G เมื่อรินลดาอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นทิ้งตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟาคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนที่จะทิ้งตื่นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายเพราะโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์นะคะเพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปรโลกคอยคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้ริลดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกนะที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิริลดารับบทเป็นริลดากับสุดยอดผลงานแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตพบกับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่ดีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในริลดาดีอินฟลูเอนเซอร์ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีเสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์แล้วติดตามชมกันได้กับรินลดานะคะเติ้ลตะวันค่ะเติ้ลและเฟิร์สวันสิขอให้เธอหายดีค่ะ

สมหวังดังหมายตานะคะงานจากกันนภัทรเพลงนี้ชื่อเพลงก็คือหมายตาก่อนนั้นมีเก่งและน้ำปิงรักฉันจะมั่นคงนะคะบ่าย2กับ56นาทีจะบ่าย3แล้วค่ะคุณผู้ฟังกับวันศุกร์ของเราขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมออุ่นใจทุกเวลากับห้องฉุกเฉินพร้อมให้บริการดูแลกันตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่าปล่อยให้อาการรุนแรงขึ้นเข้ารับการประเมินและรับการดูแลจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะทุกนาทีของคุณมีความหมายและเราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะทางโรงพยาบาลแนะนําในส่วนของบริการจากเรามากมายหลายอย่างทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังทั้งในส่วนของแพทย์ฉุกเฉินแพทย์ประจําห้องบัตรทองแล้วก็รวมไปถึงประกันสังคมกันด้วยสามารถรับบริการในการดูแลสุขภาพกันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอครอบคลุมทุกสิทธิ์นะคะและห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่053-200-002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะงานของ Tree Man Down ส่งท้ายกับเพลงนี้หมด IG ค่ะกดไลค์รูปทั้งหมด IGกดรักด้วยสิไม่ใช่แค่กดไลค์อย่างเดียวส่วนใหญ่จะเป็นหัวใจเนาะมีแต่หัวใจอย่างเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้โดยสาร 7,000 คนติดค้างอยู่สนามบินนาริตะหลังฝนตกหนักน้ำท่วมขนส่งชะงักผู้โดยสารหลายพันคนติดค้างอยู่ที่สนามบินนาริตะที่กรุงโตเกียวเมื่อวานนี้13สิงหาคมหลังจากเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบส่งผลกระทบต่อการขนส่งหลายบ้านไฟดับล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมแล้วอย่างน้อย4รายโฆษกสนามบินนาริตะกล่าวว่าระบบขนส่งที่หยุดชะงักทำให้ประชาชน 7,000 คนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินนาริตะอย่างไรก็ตามเที่ยวบินทั้งหมดมีกำหนดให้บริการตามปกติในวันนี้แต่เที่ยวบินบางเที่ยวอาจล่าช้าและยังไม่มีอัปเดตว่าจะมีการยกเลิกหรือไม่ในช่วงค่ำคืนผู้โดยสารหลายร้อยคนเข้าแถวเพื่อรับผ้าห่มขวดน้ำและของว่างจากเจ้าหน้าที่สนามบินก่อนที่จะนอนพักในอาคารผู้โดยสารมีรายงานปริมาณน้ำฝนมากกว่า360มิลลิเมตรในเวลา24ชั่วโมงในบางส่วนของจังหวัดชิบะซึ่งอยู่ติดกับกรุงโตเกียวทำให้ถนนและทางรถไฟถูกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว4รายมี1รายเสียชีวิตจากการติดอยู่ในรถที่จมน้ำและยังสูญหายอีก1รายล่าสุดได้ส่งทหารไปช่วยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วโทชิฮิโตะคุมากะผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเช้าวันศุกร์ว่าเขาเคยรับมือกับภัยพิบัติมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยเจอสถานการณ์ที่ผิดปกติแบบนี้มาก่อนประชาชนในเมืองชิบะกว่า 22,000 ครัวเรือนยังคงไม่

0: ไฟฟ้าใช้โดยชิบะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดประชาชนหลายร้อยคนต้องนอนค้างคืนห่มผ้าห่มฟอยในอาคารของรัฐบาลที่ใช้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวนอกจากนี้ทางหลวงสายหลักบางสายในจังหวัดชิบะต้องปิดทำการทำให้ผู้ขับขี่ต้องใช้เส้นทางอื่นและส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักส่วนบริการรถไฟหลายสายยังคงหยุดบริการแม้ว่ารถไฟบางขบวนที่เชื่อมระหว่างนาริตะกับโตเกียวจะกลับมาบริการแล้วซึ่งช่วยบรรเทาความแออัดได้บ้าง
1: จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
2: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
3: Chiang Mai Radio Freshen Up
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เทคด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
10: ์สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin
11: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
13: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
14: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
13: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัว

0: เติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ Miu X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio.

0: ช่วงนี้สิ่งที่ทำให้หลายคนหงุดหงิดนะฮะไม่รู้ว่าพี่เตือนคนเดียวหรือเปล่านะก็คือเสียงของป้าดากรณีพิพาทนะฮะกับการขอที่คืนจากวัดที่จังหวัดขอนแก่นคือมันวุ่นวายมากแล้วก็เสียงคือไม่ได้เลยอ่ะฟังป้าดาเกิน5นาทีนี่ไมเกรนมาและแน่นอนนะปวดหูปวดหัวต่างหากด้วยคุณผู้ฟังนี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ฟังเสียงป้าดาเลยนะแต่ว่ามันจะมีแบบแวบๆเวลาที่เราเลื่อนใน TikTok ดูโน่นดูนี่อย่างจะดูพันน่ะมันก็จะขึ้นมาแบบเป็นท็อปิกที่เขาคุยกันเยอะๆอะไรประมาณเนี้ยขึ้นมาต้องปัดหนีตลอดเลยทีเดียวค่ะไม่สามารถฟังได้ฟังแล้วหงุดหงิดเหลือเกินแหมคนอะไรเสียงจะแบบน่ารำคาญขนาดนี้และที่สำคัญก็คือความคิดของเขาก็ยังไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่ชอบหรือว่าใครที่ติดตามข่าวนี่พอประมาณแล้วกันเดี๋ยวจะหงุดหงิดเดี๋ยวจะปวดหูเอาได้นะคะพิกซี่เพลงนี้กับหงุดหงิดค่ะเลดี้ปลางกับแฮปปี้อาร์และเฮอรวมไปถึงฟิลโล่ด้วยกับเธอเสมอมาเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะคะบ่าย3กับ21นาทีฟังเพลงดีกว่าเพราะกว่าเยอะเลยนะคะเสียงของน้องเมืองค่ะและน้องกรกับคุณจะชอบผมไหม
1: เรื่องแล้วว่ะ

ยุคนิดนึงคุณผู้ฟังแต่ว่าเพลงนี้ก็น่ารักดีนะคะ Marshmallow เขาเรียกเป็นความรักในสไตล์แบบหวานๆเข้ากับยุคสมัยกับ Marshmallow นั่นเองนะคะศิลปินสามานชื่อเพลงนี้เลยชื่อศิลปินนี้เลยค่ะสามานกับ Marshmallow ก่อนนั้นมีคุณจะชอบผมไหมจากน้องเมืองนะคะจาก Series Bacon แล้วก็นางกอนั่นเองค่ะมาฟีเจอริ่งกันตอนนี้บ่าย3กับ28นาทีแป๊บเดียวก็จะบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเวลาไปไวเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็วันศุกร์ซะด้วยแต่ว่าก็ยังโชคดีที่เท่าที่ดูเนี่ยไม่ฝนยังไม่ตกนะแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นตอนสี่สามห้าโมงหรือไม่ต้องก็ตอนประมาณสักห้าโมงหกโมงเนี่ยมาช่วงค่ำๆนะแทบจะทุกวันเลยทีแต่เมื่อวานนี้ไม่มาเมื่อวานนี้มาตอนบ่ายๆนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่เลือกรถที่ตรงใจและการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจกับส่วนบริการของโตโยต้าเชียงใหม่นะคะชวนกันมาเช็คระยะกันดีกว่าหลายคนอาจจะสงสัยเช็คระยะคืออะไรจำเป็นไหมซึ่งการเช็คระยะก็คือการนำรถเข้ามารับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามระยะที่กำหนดค่ะเช่นอาจจะทุก6เดือนหรือว่า 10,000 กิโลเมตรและแต่ว่าระยะใดถึงก่อนนั่นเองนะคะเพื่อให้รถของเราพร้อมใช้งานสม่ำเสมอขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยคงสมรรถนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะซึ่งการตรวจเช็คครอบคลุมถึง7ระบบสำคัญมากกว่า50รายการระบบส่งกำลังนะคะแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างของรถระบบเบรกระบบรองรับระบบบังคับเลี้ยวและเครื่องปรับอากาศด้วยค่ะคุณผู้ฟังให้รถของเราพร้อมใช้งานเดินทางใกล้เดินทางไกลก็อย่าประมาทนะคะนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานัดหมายเช็คระยะล่วงหน้ากับศูนย์บริการของเรา0532020009นะคะยินดีดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูนด้วยนะคะและอย่าลืมโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มเป็นเจ้าของรถคันใหม่ได้ง่ายขึ้นเงินไขก็ดีและถูกใจคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือจะเป็นส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%คุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยรับบริการจากเราได้ที่ Toyota เชียงใหม่ติดตามข่าวสารอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะหนูจองค่ะเงินจากมาร์ชวาโซนะชื่อเขาออกแนวแปลกๆมาร์ชมาโซค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
3: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
2: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
4: ์ Refresh Refill the musicYeah.

เพลงประกอบ Moon Lover ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ For You ไม่ได้ฟังสนาเลยนะคะก่อนหน้านั้นมีงานของจีซูกับ Baby I Need You เพลงน่ารักน่ารักสดใสเข้าสู่ครึ่งหลังของชั่วโมงนี้กันแล้วด้วยค่ะคุณผู้ฟังและเป็นชั่วโมงสุดท้ายกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz ช่วงบ่ายแต่ว่าตลอดทั้งวันยังมีรายการให้ติดตามและได้ฟังกันเสมอๆนะคะมาถึงเพลงนี้กันบ้าง Limousine กับ Traffic Light ค่ะ

เอทิสเพลงนี้กับฟลาเวอร์ค่ะไม่ใช่สิฟีเวอร์ไม่ใช่ฟลาเวอร์ฟีเวอร์ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีแบดมาแรงใช่ไหมคะถ้าเต้นแบบยกอกอะแต่พี่ตื่นยังชอบเพลงนี้อยู่เลยเอทิสกับฟีเวอร์ก่อนในนั้นมีแฮนรี่กับแท็บนะคะแล้วก็รวมไปถึงลีโมจินกับทราฟฟิกไลท์ด้วยและแป๊บเดียวตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครที่กำลังรอไทยช่วยไทยในการไปเที่ยวกันเหนื่อยจากการทำงานเครียดจากเรื่องใดไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ไทยเที่ยวชายไทยเที่ยวไทย Plus 69นะเตรียมที่จะมีการขยายผลแล้วก็ให้เราได้เที่ยวกันแจกเงิน 3,000 บาทเที่ยวได้ถึง77จังหวัดทั่วไทยเลยทีเดียวค่ะซึ่งตอนนี้รัฐก็มีการขอแล้วว่าไทยเที่ยวไทย Plus จะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทสิทธิ์จำกัดเพียง 500,000 สิทธิ์เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังพร้อมมอบคูปองดิจิทัล500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นเป๋าตังค์นี่ทำได้หลายสิ่งหลายอย่างมากๆซื้อหวยก็ได้อย่าลืมซื้อหวยกันนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดคาดว่าจะเริ่มประมาณตุลาคม69ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยใครที่รออยู่บอกเลยว่าเตรียมตัวให้พร้อมติดตามรายละเอียดกันต่อไปว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอะไรยังไงกันบ้างแต่ตอนนี้เตรียมเก็บเงินเที่ยวกันนะเพราะว่า 3,000 บาทนี่ไม่พอแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังจะได้เที่ยวกันแล้วก็กระจายรายได้ให้กับแต่ละจังหวัดในการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจซึ่งเราก็ได้ประโยชน์ด้วยตรงที่เราได้ผ่อนคลายได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นความสวยงามของเมืองไทยเรานั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการก็ยิ้มได้บ้างเพราะว่าไทยช่วยไทย plus ในรอบ60 40ตอนนี้หลายคนของเดือนเนี้ยหมดแล้วบางคนอาจจะเหลือหลักร้อยบางคนอาจจะเหลือหลัก10ก็ว่ากันไปก็ใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนแล้วก็ยังเหลืออีกเดือนหน้าอีก1เดือนกันละกันค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นได้บ้างเล็กๆน้อยๆถึงแม้ไม่มากแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ละกันค่ะ Good Goodbye จากคาวาซาเหมือนแวบๆคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาทางหน้าเว็บไซต์ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM เจอกัน 5 โมงค่ะขอบคุณด้วยการติดตามนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอิหร่านย้ำจะไม่มีเรือลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิบราฮิมโซฟาการีโฆษกกองบัญชาการกลางคาทามอัลอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านที่ยืนยันว่าไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยหากไม่ได้รับอนุญาตและการกำกับดูแลจากกองทัพอิหร่านโฆษกกองบัญชาการกลางคาทามอัลอันบิยากล่าวเพิ่มเติมข้อกล่าวอ้างที่ไม่เป็นความจริงของสหรัฐที่ระบุว่าเรือต่างๆสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ตามปกติแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและไร้หนทางของกองทัพสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วและคาดว่าจะรักษาพื้นที่แห่งนี้ไว้ได้พร้อมย้ำว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเหมือนกับกำแพงเหล็กที่อิหร่านไม่สามารถทำอะไรได้เลยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
12: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 นสำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness
0: Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: ันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะพูดถึงเรื่องของโลกออนไลน์ก็คงคล้ายกับทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้นะคะมีทั้งคุณและโทษเมื่อเห็นถึงโทษจะมีมาตรการควบคุมอย่างไรเป็นสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนสามารถจะจัดการได้หากเห็นโทษภัยใครเล่าจะครอบครองใครเล่าจะเข้าใกล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการป้องกันเด็กๆอันเป็นที่รักของพ่อแม่ของครอบครัวนะคะเห็นข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศที่ได้พูดถึง EU ว่าเตรียมออกมาตรการปกป้องเด็กจากอันตรายในโลกออนไลน์รายงานจากกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมบอกว่านางอัวซูลาฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมเดินหน้ากำหนดมาตรการจำกัดการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กเล็กทั่วทั้ง27ประเทศสมาชิกซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งใหญ่ที่สุดของ EU ในการปกป้องเด็กจากอันตรายในโลกออนไลน์ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอรายงานของผู้เชี่ยวชาญ2คนซึ่งเสนอให้ใช้มาตรการแบ่งตามช่วงอายุโดยกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า13ปีสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เพียงช่วงเวลาจำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูก่อนจะทยอยผ่อนคลายข้อจำกัดเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นค่ะหากเห็นภัยเช่นนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนในสิ่งที่เราสามารถทำได้จัดการได้ในครอบครัวในบ้านในเด็กภายใต้การดูแลของเราเองนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆพร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินค่ะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM Mass
2: FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: หนึ่งแรงบันดาลใจ
5: คุณชัยชัยวันผู้ได้รับการปลูกฝังในเชิงธุรกิจจากหนังสือประเภทปรัชญาของนักปราชญ์ชาวจีนจำได้ว่าในสมัยเด็กๆพ่อชอบอ่านหนังสือให้ฟังก็พวกหลักคิดวิธีคิดของเหล่าบรรดาปราชญ์เมธีต่างๆผมว่าหลักปรัชญาของซุนวูรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งสามารถนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจในบ้านเราได้อย่างสบายยิ่งเฉพาะธุรกิจที่ต้องแข่งขันกันด้วยแล้วผมมองว่าถ้าใครก็ตามจะทำธุรกิจอะไรก็ตามถ้านำหลักปรัชญาความเชื่อนี้ไปปรับใช้ผมว่าโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือว่ากำไรย่อมมีสูง
6: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
7: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
9: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
8: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
10: พร้อมกับเมืองมีโชค
8: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
9: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
10: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
8: ์มีโชคพลาซ่าม
10: ีโชคพลาซ่า
8: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
9: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
9: 240-777
8: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะยูกิฟิกซ์สาขามีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการแล้วนะคะมือถือดีเสียงชัดแบตอึดใช้งานได้ยาวนานหากต้องการซ่อมด่วนเปลี่ยนหน้าจอแบตเตอรี่กล้องและอะไรอื่นๆพร้อมอุปกรณ์เสริมและฟิล์มกันรอยคุณภาพดีด้วยทีมช่างมืออาชีพบริการเป็นกันเองเชิญนะคะที่ยูกิฟิกซ์มีโชคพลาซ่าร้านตั้งอยู่ทางเข้าด้านหลังตรงข้ามร้านกาแฟ Rose and Brew ยูกิฟิกซ์มีโชคพลาซ่าค่ะ
9: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
7: ่โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Science Mathematics Plus Program เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แบบเข้มข้นพร้อมโครงงานและการแข่งขันวิชาการ 2. Science Mathematics Program พัฒนาทักษะทางด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 3. Science Mathematics Plus Technology Program ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัลทั้งหมดนี้คือโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่พร้อมตอบโจทย์การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow โทร053-140-232-4เทศบาลนครเชียงใหม
11: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
11: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
7: ่ขับปือเมืองนับเป็นกฎหรือข้อบังคับเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสังคมล้านนาในอดีตเป็นหลักการที่ยึดถืออย่างมั่นคงในสิ่งที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเช่นการปิดประตูเมืองสมัยโบราณกำหนดเวลา6โมงเย็นหรือย่ำค่ำและเปิดเวลา6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติรักษาเป็นกฎตายตัวในลักษณะว่าคนในบ่ฮื้อออกคนนอกบ่ฮื้อเข้าบุคคลผู้ที่จะสั่งอนุญาตให้ออกจากเมืองได้ในเวลากลางคืนหรือสั่งให้เปิดประตูเมืองได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือเสนาบดีเท่านั้น
11: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
7: นครแห่งความสุข
11: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
0: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนจึงขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคตรวจสอบ7กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับสิทธิ์กันนะคะประกอบด้วย1หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12ถึง20สัปดาห์2ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายเบาหวานและมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด3เด็กอายุ6เดือนจนถึงไม่เกิน5ปี4ผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ป่วย HIV ที่มีอาการ 5. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป 6. ผู้ป่วยโรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรและ 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สามารถ walk in เข้ารับบริการได้นะคะที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่และศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอยสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะบัตรประจำตัวประชาชนเชิญนะคะระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมทุกวันทำการตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งปิดบริการวันหยุดราชการค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่053-233-214ต่อ106และศูนย์สุขภาพชุมชนหนองหอย053-329-517ค่ะ
12: Mass FM Your

0: นิยมนิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จนั้นก็ถือเป็นกลไกควบคุมมนุษย์ที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณเช่นเดียวกันค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องทำสิ่งใดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนี้ขึ้นมานะคะเพราะมันมีอยู่ก่อนแล้วเราต่างกำเนิดมาพร้อมกับระดับของแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จที่ทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะกำจัดหรือกระตุ้นความกระหายในความสำเร็จของเราได้ถ้าหากคุณใช้เวลาไปกับความหวาดวิตกและเฝ้าฝันถึงชีวิตอันเรียบง่ายก็จะทำให้แรงบันดาลใจของคุณลดต่ำลงในทางกลับกันนะคะถ้าหากคุณพยายามที่จะทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณต้องการที่จะให้สัญชาตญาณของคุณนำพาคุณไปในทิศทางใดก็จงปลูกสัญชาตญาณของคุณไปในทิศทางนั้นๆและแรงบันดาลใจที่เพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้การแสวงหาความสำเร็จนั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: โปรแรงจับหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะที่นิยมพาณิชย์วันนี้กับมหกรรมเครื่องซักผ้ารับโปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนไม่ว่าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาๆผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษนะคะและใครที่มีเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 บาทหรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทค่ะฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนหายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะมาที่นิยมพาณิชย์พร้อมกับมหกรรมเครื่องซักผ้าสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: อยากถอยมือถือใหม่
3: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
4: ดูอย่าง
5: ที่นิยมพาณิชย์
4: iPhone 15ลดราคาอยู่
5: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
4: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้
3: คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
3: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
4: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
5: ก็ถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
4: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
5: ครบทุกความคุ้ม
4: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
6: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
6: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
6: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
6: ้พรอพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
6: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
6: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร่าบีแทนน้ำใจที่อบอวลด้วยมิตรภาพประทับใจผู้รับ
7: เชิญเลือกของขวัญของฝากที่ฟอร่าบีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
6: ์และฟอร่าบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
8: Mass FM. Your happiness, our happiness.

ังค่ะวันนี้มาติดตามสินค้า GI โดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานางอรมนทรัพย์ทวีธรรมได้เปิดเผยถึงสินค้า GI ล่าสุดนะคะนั่นคือผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยใช้กี่ทอมือแบบพื้นบ้านมีจุดเด่นจากการผสมผสานเทคนิคการทอผ้า2รูปแบบไว้ในพื้นเดียวกันอย่างประณีตได้แก่การทอแบบลายขิดซึ่งเป็นการสกิดเส้นได้ยืนและเพิ่มเส้นพุ่งตามแนวลวดลายให้นูนเด่นและการทอมัดหมี่เป็นการมัดย้อมลวดลายบนเส้นพุ่งก่อนนำมาทอโดยจัดวางลายขิดสลับกับลายมัดหมี่ตลอดทั้งผืนจนเกิดมิติของลวดลายที่สวยงามแปลกตาแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวลวดลายต่างๆมักสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนอาทิลายดอกบัวหลวงลายไหกุดกวางสร้อยลายหงและลายพญานาคค่ะทั้งนี้ก้าวสำคัญของการทอผ้าขิดสลับหมี่ของจังหวัดหนองบัวลำพูเกิดขึ้นเมื่อปี2525ภายหลังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่วัดถ้ำกลองเพนและทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านถ้ำกลองเพนเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการทอผ้าก่อนขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนทั่วทั้งจังหวัดจนผ้าขิดสลับมีได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นผ้าทออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดหนองบัวลำพูมาจนถึงปัจจุบันซึ่งนับเป็นตัวอย่างของผ้าไทยที่สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดพรีเมียมได้นอกจากด้านภูมิปัญญาการทอแล้วนะคะความโดดเด่นของผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูยังเกิดจากความเชื่อมโยงกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์อย่างใกล้ชิดด้วยจังหวัดหนองบัวลำพูมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยเทือกเขาภูพานมีแหล่งน้ำธรรมชาติและสภาพดินที่เหมาะสมต่อการปลูกม่อนเลี้ยงไหมและปลูกฝ้ายคุณภาพดีขณะเดียวกันยังอุดมด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติที่นำมาใช้เป็นสีย้อมผ้าอาทิต้นเพกาต้นขนุนต้นประดู่บัวหลวงและต้นทองกวาวทำให้ได้เฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเมื่อผสานเข้ากับภูมิปัญญาการทอและลวดลายดั้งเดิมจึงทำให้ผ้าขิดสลับมีหนองบัวลำพูมีอัตลักษณ์เฉพาะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนอันเป็นคุณสมบัติสำคัญของสินค้า GI โดยผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูนับเป็นสินค้า GI ลำดับที่2ของจังหวัดหนองบัวลำพูต่อจากเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานประเภทของสินค้าที่ได้รับ GI ครอบคลุมทั้งผ้าผืนผ้าถุงหรือผ้าสิ้นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าสบายหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตจากผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูโดยปัจจุบันนะคะผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้จังหวัดได้กว่า 41.50 ล้านบาทซึ่งการเป็น GI จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการยกระดับสินค้าหัตถกรรมผ้าที่มีอัตลักษณ์ให้กับจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าจะเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสินค้า GI ซึ่งการเป็นสินค้า GI ประโยชน์จากสินค้า GI อย่างต่อเนื่องทั้งการควบคุมและรักษามาตรฐานการผลิตการส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทยและการสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผลิตจากแหล่งกำเนิดและภูมิปัญญาของจังหวัดหนองบัวลำพูอย่างแท้จริงตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทำตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายช่องทางสู่ตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศตอกย้ำศักยภาพของผ้าไทยในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดด้วยทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ

0: เข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การแพทย์การผลิตการขนส่งไปจนถึงการบริการดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำหรับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้ศึกษาการพัฒนาและสร้างแผนที่สำหรับหุ่นยนต์ Turtle Bots 3 Burger เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและนำทางได้อย่างแม่นยำพร้อมติดตั้งกล้องเพื่อศึกษาการตรวจจับ QR Code สำหรับระบุตำแหน่งและสั่งงานหุ่นยนต์ตามภารกิจที่กำหนดดังนั้นการเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการประกอบหุ่นยนต์หรือการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมการประมวลผลภาพการสร้างแผนที่และการระบุตำแหน่งการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจริงด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญและเข้มข้นกับการเรียนรู้ด้านนี้เพราะโลกในอนาคตกำลังต้องการบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยีแต่ต้องเป็นผู้สร้างผู้พัฒนาและผู้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถออกแบบระบบอัจฉริยะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จึงช่วยนักเรียนมีทั้งองค์ความรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและความสามารถในการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสากลโรงเรียนวารีเชียงใหม่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคือการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้คิดทดลองล้มเหลวแก้ไขและพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเองเพราะประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยวิศวกรและนักนวัตกรรมที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในอนาคตวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
3: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
5: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ฮองเจียงใหม
5: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสสนัน
3: เจิญจวนกันมาที่วนัสสนัน
5: ร้านวนัสสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
3: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
5: ร้านวนัสสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
6: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
7: จากปี1964จนถึงวันนี้
6: กว่า50 ปี
7: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
6: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
6: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาล
5: แยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และ

0: ใบเตย
1: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
0: บนนมสดถนนนิมมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
0: มนนมสด
3: วันนี้มีความอร่อยจากขนมที่ชื่อว่าฮันนี่ซูมาฝากด้วยนะคะจากฟอระบีค่ะซูมาจากภาษาจีนซึ่งมีความหมายว่ากรอบนุ่มฮันนี่ซูเป็นขนมสอดไส้สับปะรดแป้งด้านนอกมีสีเหลืองนวลเนื้อเนียนนุ่มสอดไส้ด้วยสับปะรดกวนนะคะที่เป็นการผสมผสานระหว่างสับปะรดและน้ำผึ้งลำไยแท้จากธรรมชาติของเชียงใหม่จนได้ไส้สับปะรดที่มีสีเหลืองทองรสหวานหอมกรอบนุ่มลงตัวนะคะเหมาะสำหรับทานคู่กับชาก็ได้หรือจะเป็นกาแฟหรือจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามไปที่ฟอระบีค่ะแล้วจะรู้สึกถึงความผูกพันกับกาแฟเย็นควีนบีก็ตามหรือจะเป็นกาแฟเย็นฟอระบีหรือจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวฮันนี่เวเนก้าบีสลิมล้วนแล้วมีส่วนผสมนะคะที่เป็นพื้นฐานจากน้ำผึ้งทานแล้วดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะฟอระบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือพบกันนะคะบนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตรที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ผึ้งแห่งเดียวในภาคเหนือให้ได้สัมผัสความอัศจรรย์ของรวงผึ้งด้วย0534205689ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: นัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
4: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
3: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
4: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
3: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
4: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
5: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
6: Mass FM
7: ความกล้าเริ่มต้นจากการลงมือทำคุณกล้าหาญกว่าที่คิด Courage starts with showing up. You are braver than you believe.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในไทยพลเรือตรีสละสันคงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการตั้งโรงงานผลิตอากาศยานไร้คนขับโดรนของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยภายหลังการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงษ์มละคำปลัดกระทรวงกลาโหมว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของปลัดกระทรวงกลาโหมถือเป็นโอกาสในการรับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสไกทั้งนี้ขอยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus. สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAllinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin
4: X Plus Allinamin
3: X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Allinamin
4: X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Allinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
9: ์ New MG Urban1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
13: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
12: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
16: ไทยวัสดุฉลอง16ปีแจก16ล้านโค้งสุดท้ายลุ้นโชคคูณ2สมาชิกเดือนวันช็อปทุก 3,000 รับสิทธิ์คูณ2พิเศษช็อปแบรนด์ที่ร่วมรายการรับสูงสุด10สิทธิ์ลุ้นรับฟรีรถยนต์ปาเจโร่สปอร์ตรถกระบะทองคำแท่งมอเตอร์ไซค์และของรางวัลอื่นๆรวมกว่า16ล้านบาทพลาดไม่ได้31กรกฎาคมถึง27สิงหาคม69ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
17: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
18: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
21: You're listening 90

วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่าเทียมกัน

ย้ำความรักกันนะคะรักเธอสุดหัวใจงานเก่าของพี่ก้องสารสังกปรีชาเพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมีพี่เต๋อด้วยกับสองเราเท่ากันไม่ต้องมีใครเป็นช้างเท้าหน้าเท้าหลังมันล้าสมัยไปแล้วเพราะฉะนั้นสมัยนี้เราต้องเดินเคียงข้างกันไปคอยซัพพอร์ตคอยกำลังใจนะถ้าเกิดคนหนึ่งล้มก็คนหนึ่งก็ฉุดขึ้นมาแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันในนี้แหละคือความรักที่แท้ทรูนะคะเข้าสู่ช่วงเย็นค่ะ17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกากับวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569กำลังจะหมดสัปดาห์นี้ละไวทีเดียวค่ะแต่ยังไม่หมดนะยังเหลือวันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะส่วนสัปดาห์หน้าก็ลุยกันต่อตั้งแต่หมดวันแม่นะคะวันหยุดพิเศษของเราก็ไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆอีกแล้วนอกเหนือจากวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นกอดวันหยุดของเราให้เต็มที่จะได้มีการพักผ่อนกันได้อย่างเต็มที่เช่นกันค่ะเวลามีเวลาต้องทำงานจะได้มีแรงทำงานกันเยอะๆเลยเพราะว่าเดือนนี้เดือนที่8ของปีแล้วด้วยนะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับการเดินทางกลับบ้านและรถเยอะทุกเส้นทางเช่นเคยค่ะหนุ่มเสกบ้างรักเป็นดั่งต้นไม้

พลงเก่าของโลกเบี้ยวนะคะคุณผู้ฟังเสียงของพินโยรู้ทันถ้าเกิดใครทันโลกเบี้ยวแสดงว่าก็เอาเรื่องอยู่นะสมัยก่อนเขาดังมากเลยนะรายการเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้มีโซเชียลใดๆเราก็จะดูทีวีกันไปกลางคืนนี่โอ้โหบิ๊กซินีมาอย่างเงี้ยกลางดึกไม่ได้ดู Netflix ใดๆเราก็จะดูแบบบิ๊กซินีมาหนังต่างๆนานาก็สนุกสนานกันไปค่ะส่วนรายการแบบออกแนววาไรตี้ตลกๆกันโลกเบี้ยวนี่แหละเขาก็เป็นรายการที่ค่อนข้างดังรายการหนึ่งเลยนะคะดังถึงขั้นต้องออกเทปกันเลยทีเดียวค่ะรักโลกาภิวัตน์เพลงนี้นะคะก่อนนั้นหนุ่มเสกกับรักเป็นดั่งต้นไม้17:25 นค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับมิสูแสงชัยกันด้วยวันนี้วันแรกของการจัดกิจกรรมพิเศษและโปรโมชั่นดีๆ Enjoy the Ride จอยได้ทุกเส้นทางเลยค่ะเริ่มวันนี้14-15 สิงหาคมเจอกันได้ที่มิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะมางานนี้ไม่ได้มีแค่รถให้คุณเลือกเท่านั้นค่ะเพราะเราจัดของแถมเต็มๆให้กับลูกค้าเสมอทดลองขับรับเสื้อที่Mitsubishi Lariat Limited Editionและเมื่อคุณตัดสินใจจองและออกรถแล้วกระเป๋าเดินทางเก๋ๆไปเลยจองและออกรถ X-Force HEV ภายใน31 สิงหาคมนี้นะคะรับฟรีเป็นพรีเมียมเก็บเซตของ X-Force ด้วยลงทะเบียนร่วมงานรับขนมอร่อยๆจากแมคโดนัลด์ด้วยค่ะและโปรโมชั่นพิเศษสุดพลาดไม่ได้คุณสามารถเลือกรถที่ตรงใจในการเดินทางได้ทุกสไตล์เลยค่ะจะเป็น X-Force HEV Expander Cross HEV Pajero GT Triton Athlete และ Atlas นะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเราแวะไปกันได้ค่ะคุณผู้ฟังสัมผัสรถคันจริงทดลองขับจริงๆและรับข้อเสนอพิเศษได้ที่มิสูแสงชัยเชียงใหม่นะคะสาขาแม่เหี่ยค่ะติดกับแมคโครหังดง0931400165สาขาแม่โจ้แยกกลุ่มโชค0864298251และที่ลำพูนสันป่าฟ้าย0943139949ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เพลงนี้บ้างแปลกตรงที่หัวใจ

ฟังเพลงสะเพลินจริงๆค่ะคุณฟังงานเก่าของสรัญญาเพลงนี้กับแปลกตรงที่หัวใจนะ 17:30 นค่ะอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ของเราไม่แปลกแน่นอนถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาความอร่อยเย็นวันศุกร์ทั้งทีอยากจะนัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะคะพาหาที่พากันหาที่แบบทานข้าวแบบสบายๆนั่งคุยกันอัปเดตชีวิตของตัวเองในแต่ละสัปดาห์แต่ละวันนะคะอยากจะได้บรรยากาศดีๆและที่สำคัญความอร่อยของอาหารก็ต้องมาและก็รวมไปถึงบรรยากาศในการที่จะให้คนได้ผ่อนคลายรีแลกซ์กันในช่วงเย็นแบบนี้เชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วค่ะ 17:00 นถึง 23:00 นนอกเหนือจากความอร่อยของอาหารทะเลที่มีให้คนได้เลือกทานเยอะมากๆอยากทานอะไรสั่งได้กุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่ปูทะเลเนื้อแน่นผัดกับผงกะหรี่หอมๆปลาเต่าเต้ยหม้อไฟซุปร้อนเนื้อปลานุ่มละลายในปากค่ะกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบฉ่ำๆล้นๆนะคะหรือว่าจะเป็นปลาหมึกไข่ผัดกระปี้เกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์และก็มียำสาวท่าจีนนะคะมีอื่นๆอีกมากมายทีเดียวค่ะอยากจะทานแบบแซ่บๆก็ต้องยกให้ต้มยำกุ้งของเรานะคะคุณผู้ฟังเด็ดมากเลยแล้วก็มีกุ้งเหยียบน้ำได้ในน้ำซุปเดียวกับเต่าเต้ยหม้อไฟแต่ว่าเปลี่ยนจากปลาเต่าเต้ยเป็นกุ้งเหยียบน้ำนะคะและก็ยังมีปลาหมึกย่างด้วยปลาหมึกแดดเดียวนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นของโปรดของเด็กๆทอดมันกุ้งข้าวผัดคือจะบอกว่าข้าวผัดหอมมากแล้วก็อร่อยมากเลยทีเดียวค่ะคุณสามารถเลือกความอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีแบบนี้ให้ค่ำคืนของวันพักผ่อนของคุณวันศุกร์แบบนี้เอนจอยมากยิ่งขึ้นค่ะเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวค่ะพอเจอซอยแรกด้านซ้ายมือก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยเกือบสุดซอยเลยร้านอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากๆ 17:00 นถึง 23:00 นเลือกนั่งได้หลายโซนฝนไม่ตกแบบนี้แนะนำโซนสวนเลยค่ะร่มรื่นมากโซนห้องแอร์แล้วก็ส่วนระเบียงบ้านด้วยจองโต๊ะล่วงหน้า0635251719เบอร์นี้ค่ะ0635251719และดูรีวิวเพิ่มเติมทั้ง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสตามไป follow แล้วก็ไปอัปเดตความอร่อยกันได้ทุกวันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเสียงเพราะของนรีกระจ่างคาดามาค่ะนี่คืออีกนานในเวอร์ชันของนรีกระจ่างค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
6: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
6: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์

เป็นทั้งนักร้องแล้วก็คนเขียนเพลงมาร้องเพลงด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังเสียงของแอมสวรรค์ค่ะแล้วก็สีฟ้าแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใหม่เจริญปุระนะเธอรู้หรือเปล่าบางทีก็ต้องคาดเดากันไปว่าเธอจะรู้ใจใช่ไหมเธอจะเข้าใจใช่ไหมแต่บางทีก็ยากอยู่นะสมัยนี้อะไรต่างๆนานาถ้าเกิดว่ารู้สึกยังไงต้องการให้เขาทำยังไงเนี่ยบอกไปเลยถามไปเลยน่าจะโอเคกว่าที่ต้องคาดเดาเองนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะก่อนในนั้นมีอ้อมสุนิสากับหย่ายอมแพ้ให้กำลังใจทุกคนเหมือนเดิมนะคะกำลังจะผ่านอีกหนึ่งสัปดาห์ไปละแพ้ไม่ได้อะไรอะไรก็รออยู่มากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าต้องขยันมากขึ้นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยเพราะว่าสุขภาพเราก็สำคัญอย่ามัวแต่โหมทำงานหาเวลาพาตัวเองไปพักผ่อนไปเที่ยวกันพังนะคะมีสายรายงานมาบอกว่าวันนี้ช่วงเย็นของวันศุกร์นี้รถมารอเติมน้ำมันเยอะเลยน้ำมันจะขึ้นเหรอซึ่งจริงแล้วช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะมีประกาศขึ้นราคาน้ำมัน

คือประมาณสัก5โมงกว่าจะเริ่มประกาศแล้วนะว่าพรุ่งนี้เติมน้ำมันพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะหรือว่าจะเป็นพรุ่งนี้น้ำมันลงเขาจะได้วางแผนได้แต่หลังๆมานี่คือประกาศปรับนะราคาน้ำมันจะขึ้นจะลงกันแล้วแต่2ทุ่มประมาณนั้นเลยค่ะคุณฟังซึ่งบางคนก็ไม่สามารถออกจากบ้านมาเติมได้แล้วเพราะว่าเข้าบ้านแล้วไงมันก็เสียเวลาประมาณนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าจะขึ้นจะลงแค่ไหนเติมน้ำมันไว้ก่อนน่าจะโอเคกว่าเราเยอะเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันค่ะคุณฟังกับช่วงเย็นมาพร้อมกับ Hi You Week กันด้วยอยากจะได้วิกผมสวยๆใส่สบายไม่ร้อนไม่อึดอัดที่สำคัญปรับลุคของเราให้ดูดีให้เรามั่นใจมากขึ้นได้เลือกได้กับ Hi You Week นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเราจะมีทั้งงานสั่งทอพิเศษแนววิกผมแท้ 100% พรีเมียมสวยหนาธรรมชาตินะแล้วก็มีหลายแบบให้คุณได้เลือกการท็อปสกินแสกได้ทั้งหัวเลยทีเดียวค่ะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าหรือว่าจะเป็นวิกผมสำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะคะหรือว่าทำคีโมไปบวชมาอยากจะได้ผมสวยๆใสไม่มีผมก็มีให้คุณได้เลือกกันค่ะคุณผู้ฟังวิกสำหรับคนทำงานพบปะผู้คนเน้นความเบาสบายเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เพิ่มความมั่นใจเวลาใส่แล้วดูดีมั่นใจแล้วก็ไม่ร้อนไม่หนักหัวด้วยนะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าใส่แล้วมันจะเกะกะไหมมันจะหนักหัวไม่เลยนี่เบามากแล้วก็เป็นวิกผมคุณภาพที่คนได้เลือกกันแวะไปชมของจริงกันได้กับร้านไฮยูวิกเชียงใหม่นั่นเองค่ะเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติกับวิกผมไฮยูเชียงใหม่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น. 0918583613 0918583613ไฮยูเชียงใหม่หน้าร้านอยู่ที่มีโชคพลาซ่าชั้น2นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังยินดีให้บริการทุกวันแล้วก็ไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวิกเชียงใหม่ได้ HIYOUWIGS กับไฮยูวิกนั่นเองพร้อมดูแลคุณให้มั่นใจให้สวยที่สุดเลือกได้กับ Hi You Week นะคะพูดถึงการเติมน้ำมันก็นี่เลยไมโครกับเติมน้ำมันค่ะเติมน้ำมันแล้วก็ลุยได้เดินทางไปได้สบายๆเที่ยวก็ได้จะได้ไม่เกิดปัญหารถดับกลางทางเพราะว่าน้ำมันหมดกันนะคะ

จะ18:00 น.แล้วค่ะคุณผู้ฟังกับคุณการติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันเสาร์เราเจอกันรอบบ่ายเลยค่ะส่วนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากลเรดิโอทวายไลท์ใครจะเที่ยวจะพักผ่อนกันในช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดูฟ้าดูฝนให้ดีช่วงนี้ฝนแวะมาทักทายเราบ่อยๆเหมือนกันแต่วันนี้ไม่รู้ที่อื่นตกไหมแต่ว่าโซนนี้ไม่ตกนะแต่มีความครึ้มมาบ้างนิดหนึ่งนั่นเองค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยกับคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับมิสูแสงชัยนะคะเลือกรถที่ตรงใจกับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยทั้ง3สาขาพร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะและก็อย่าลืมค่ะเย็นนี้ฝากท้องแวะไปพักผ่อนชิลๆกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้ฟินกันกับอาหารทะเลที่อร่อยและถูกใจไปกันได้กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะส่งท้ายด้วยเงินเก่าของคลาสเพลงนี้กับยิ้มเข้าไว้อะไรจะเกิดก็ต้องยิ้มไว้ก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen Up
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chingmayradio.com
7: You're listening 92

0: ต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเย็นวันศุกร์วันนี้เหมือนเดิมนะฮะเย็นวันศุกร์อากาศกลางวันก็จะร้อนอบอ้าวหน่อยนึงนะฮะ29 30 31กลางคืนฝนตกบ้างนะฮะหรือไม่ตกก็24 25องศานะฮะก็เป็นเหตุการณ์โดยปกติกันวันนี้รถก็ต้องเยอะแน่นอนเย็นวันศุกร์ด้วยนะครับแล้วก็รายงานเรื่องฝนฟ้าคือไม่หมดทั้งวันนะคุณผู้ฟังนะฮะมีโดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วนะขับรถเจอฝนตอนเย็นตอนค่ำอะไรเงี้ยก็อาจจะลำบากนิดนึงบางท่านต้องแวะซื้ออะไรข้างทางอาจจะเป็นตลาดหรือว่าอาจจะเป็นกาดที่คุ้นเคยอะไรเงี้ยจอดได้บ้างไม่ได้บ้างวุ่นวายอยู่พอสมควรชีวิตประจำวันนะคุณผู้ฟังก็ฟังเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ถึงบ้านนะฮะขอบคุณชาบูกุครับชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับคุณผู้ฟังและอย่าลืมนะครับคอนเสิร์ตที่วอร์มอัพนะฮะเสกโลโซวันที่26สิงหาคมนี้นะครับเขาจะเปิดให้จองโต๊ะเป็นทางการนะครับวันที่16สิงหาคมนี้วันที่14นะฮะวันอาทิตย์นะฮะบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับอาทิตย์เนี้ย16สิงหาจะเปิดให้จองโต๊ะสำหรับคอนเสิร์ตเสกโลโซวันที่26สิงหานะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์064-429-1529นะครับ064-429-1529นะครับตั้งแต่บ่าย2โมงไปต้นไปใครเป็นแฟนคุณเสกก็เจอกัน26สิงหาคมนี้ที่ Warm Up The Best in Town ครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับศูนย์คอกาแฟครับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและนี่ก็คือเรดิโอทวายไลท์ของเราในเย็นวันศุกร์วันนี้ครับ Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ย็นวันศุกร์ฝนก็ตกด้วยนะรถก็เยอะด้วยนะฮะก็ไม่รู้ถึงบ้านหรือยังคุณผู้ฟังน่าจะยังนะผมว่าเวลาประมาณเนี้ย6 โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังน่าจะยังไม่ถึงหรอกนะฮะหรือว่าใครที่ถึงแล้วก็น่าถึงก่อนหน้านั้นแต่ว่าถ้าบางช่วงการจราจรก็จะหนาแน่นหน่อยนึงนะฮะช่วงนี้ก็จะอย่างที่คุยเมื่อวานนะฮะมันก็มีกิจกรรมประจำวันประจำสัปดาห์เยอะแยะไปหมดนะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่าไม่มีอะไรทำก็ดูกีฬาไปละกันเดี๋ยวคืนนี้คุณผู้ฟังไม่รู้ตื่นไหวหรือเปล่าตื่นไม่ไหวก็ดูอีกทีตอนที่เขาเอารีลันมาออกตอนช่วงสายๆกันละกันวอลเลย์บอลหญิง U17 ของไทยอ่ะจะเจอกับไต้หวันนะฮะในรอบ8 ทีมสุดท้ายนะฮะแล้วถ้าเราชนะก็จะเข้าไปสู่รอบ4 ทีมสุดท้ายเดาว่านะเดาว่านะฮะวันนี้เราแข่งกับไต้หวันแล้วก็สายเดียวกับเราอีกซีกหนึ่งนั้นก็เป็นตุรกีแข่งกับเกาหลีใต้นะฮะจริงๆเราแพ้ตุรกีมาแล้วนะฮะครั้งในรอบแรกๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเราชนะก็ไปตัดเชือกกับตุรกีถ้าชนะตุรกีก็ได้ชิงฮะตามนั้นแต่ถ้าแพ้ก็1 ใน 4นะฮะถ้าต้องชนะวันนี้ก็ลุ้นเอาใจช่วยน้องๆเด็กรุ่นนี้เก่งๆแล้วที่ฮือฮามากเลยตัวไม่สูงด้วยคุณฟัง165 เซนน่ะน้องแนนเนี่ยหมายเลข9อ่ะโอ้โหแบบคล่องตัวมากยังกับมตนอยเลยฮะฉายาตอนนี้โด่งดังมากนะครับคือตอนนี้บ้านเรานี่มีอะไรที่ป๊อปมากน้องเนเน่ก็ป๊อปสุดๆนะฮะน้องเนเน่ป๊อปสุดแล้วปรากฏวอลเลย์บอลหญิง U11 ก็กำลังป๊อปขึ้นมาอีกป๊อปนึงเหมือนกันนะฮะมีอะไรอีกอ่ะน่าสนใจมีอะไรแปลกๆแล้วก็สนุกสนานให้น่าติดตามเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังถ้านอนดึกไว้ก็ดูไม่ก็ตื่นมาดูตี 4ก็ได้ครับคุณผู้ฟังสำหรับวอลเลย์บอล U17 เขาถ่ายทอดตอนตี 4นะฮะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของกีฬาใครว่างก็ดูแล้วกันแต่ผมเข้าใจว่าคงจะไปดูตอนที่เขารีลันช่วงสายๆแล้วคุณผู้ฟังนะครับแล้วนี่ก็เป็นRadio Twilight 92.0ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมยื่งเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Wide Life
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยว19 นาฬิกาผมต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ Radio. Radio.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบไทยพาสปอร์ตวันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมทางการเกาหลีเหนือประนามการที่สหรัฐและเกาหลีใต้เตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่ประจำปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งแก้ปัญหานโยบายคุมเข้มอาวุธปืนและเร่งหาแนวทางไม่ให้กระทบนักกีฬายิงปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสมาคมกีฬายิงปืนออกมาแสดงความกังวลว่ามาตรการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอาจส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยย้ำว่าขณะนี้กรมการปกครองการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันและจะมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
2: ตอนนี้ผมก็ให้อธิบดีกรมการปกครองไปประสานงานคุยกันเราน่าจะออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอนแหละด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยนโยบายรัฐบาลก็แทนที่เราจะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวก็เป็นการบังคับก็ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่มีช่องโหว่ให้คนใช้อาวุธปืนเหล่านี้ไปทำร้ายคนอื่น
1: ด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีมีการนำเสนอข่าวมาตรการกวดขันการพกพาอาวุธปืนของตำรวจจนเกิดความเข้าใจว่าหากตำรวจพกปืนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่จะถูกดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปโดยกล่าวว่าการพิจารณาต้องดูจากข้อเท็จจริงและบริบทเป็นรายกรณีตามระเบียบตำรวจที่ระบุว่าข้าราชการตำรวจหากมีความจำเป็นต้องพกพาอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปและต้องพกพาอาวุธปืนอย่างมิดชิดเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งนี้ตำรวจสามารถพกอาวุธปืนในการปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบหรืองานสืบสวนนอกเวลาราชการได้ตามความจำเป็นดังนั้นการเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานที่สาธารณะระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานจึงไม่ได้หมายความว่าพกปืนผิดกฎหมายโดยอัตโนมัติพร้อมย้ำว่าตำรวจมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อพบการกระทำผิดซึ่งหน้าสามารถเข้าระงับเหตุหรือจับกุมได้ตามอำนาจหน้าที่แต่การพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะต้องเป็นไปอย่างมิดชิดและเหมาะสมกับภารกิจเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
3: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาด้วยย้ำว่าจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดและสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
4: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อต้านครับ
3: นายกพนันกล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงอย่างว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาตรวจสอบกรณีข้อความแชทขู่กราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีหากพบความเสี่ยงจริง
5: นายกติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อความสนทนาที่มีลักษณะขู่ก่อเหตุกราดยิงในสื่อสังคมออนไลน์ว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบทั้งในประเด็นว่าข้อความดังกล่าวมีที่มาจากนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดจริงหรือไม่และเป็นการสนทนาที่มีตัวตนของผู้กระทำจริงหรือไม่โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญเขามองว่าการกระทำลักษณะนี้ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมเรียนแบบและอีกส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการก่อกวนจำเป็นต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากสร้างความเสียหายต่อสถานศึกษาและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมโดยรวมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการหลอกลวงพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริงหรือมีตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแก้ไขปัญหาทันทีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทุกคนขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าโดยมุ่งเป้าที่ประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่ช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
2: ที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยช่วงเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องพิจารณาจังหวะทางการเมืองและเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการยุบสภาภายหลังการยื่นยติเนื่องจากมีหลายประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสขององค์กรอิสระการบริหารราชการแผ่นดินและกรณีการหัวเลือกสว.
6: ในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอยู่ด้วยเรื่องของการโกงสว.ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรายังมีอีกหลายประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันเช่นเดียวกันนะก็อยากจะให้ทุกท่านรอติดตามว่าพรรคประชาชนเองเราจะมีการอภิปรายเรื่องอะไรบ้าง
1: กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กำชับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดสรรงบให้สอดคล้องต้นทุนการรักษา
7: นายกรวีปริศนานันทกุลและนายณัฐชาติวงประเสริฐโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยนายณัฐชาติระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 396,000 ล้านบาทเป็นงบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กว่า 200,000 ล้านบาทคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องภาระขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลชุมชนจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการรักษาซึ่งสปสช.รับข้อสังเกตเพื่อนำไปทบทวนโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงพร้อมยืนยันว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสานต่อนโยบายสำคัญเช่น30บาทรักษาทุกที่มะเร็งรักษาทุกที่และการฟอกไตสำหรับผู้ป่วยไตวาย
8: ผู้แทนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าแม้งบประมาณจะจำกัดแต่จะไม่กระทบโครงการ30บาทรักษาทุกที่และจะไม่กระทบกับมะเร็งรักษาทุกที่รวมทั้งผู้ป่วยไตวายจะยังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางกรรมาธิการเน้นย้ำเหลือเกินว่าการได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นควรนำไปสู่การยกระดับบริการและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่มีความชัดเจนควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนและการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาบาลทั่วประเทศ
7: สำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายกรวีระบุว่าคณะกรรมการพิจารณาปรับลดงบประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นถนนเขื่อนและระบบน้ำจะผลักดันให้ใช้งบฟังก์ชันของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อมุ่งพัฒนาอัตลักษณ์และจุดขายของแต่ละพื้นที่ทั้งนี้คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport วันที่19สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้งานจริง31สิงหาคมจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้น
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE โดยยืนยันว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ THAI Passport ซึ่งภายใน 1-2 วันนี้กระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคมก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้งานจริงในวันที่31สิงหาคมโดยเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ถึง2574โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณโดยจะนำร่อง 500,000 สิทธิ์และอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
10: นายสุรศักดิ์คันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการซึ่งมีแนวโน้มที่จะเบิกจ่ายงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขก็จะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีเมื่อระบบการลงทะเบียนมีความพร้อมโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับรูปแบบการช่วยเหลือจะประกอบด้วยการสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมในส่วนของคูปองดิจิทัลหรือ e-voucher มูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเบื้องต้นจะนำร่องเปิดรับทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์และหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
11: ถ้าเงินกู้แปลว่ามีเลยครับแต่ใช้เงินกู้ไม่ได้แปลว่าต้องงบกลางครับ งบกลางก็คือต้องไปคุยหลังตุลาหนึ่งจะทำได้ก็ต้องอยู่หลังบ้านของกระทรวงการคลังการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องลงให้ครบมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาน
10: ายสุรศักดิ์คาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มใช้งานโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งแรกพร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปมุ่งสร้างคุณค่ามากกว่าการเร่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนและวางระบบการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
12: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายหลักในการยืดระยะเวลาพำนักและกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทบทวนกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักพร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน4พื้นที่พิเศษได้แก่หมู่เกาะช้างลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชียงรายและคุ้งบางกระเจ้ารวมทั้งเร่งผลักดันพื้นที่กลุ่มเมืองมรดกโลกอย่างสุโขทัยศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการที่นำเอาทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศในระยะยาวการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยภายในระยะเวลา5ปีช่วยเพิ่มโอกาสประชาชนมีบ้านราคาที่เข้าถึงได้
13: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัย 44,000 หน่วยระหว่างปี2570ถึงปี2575สำหรับระยะที่1เตรียมพัฒนา5โครงการ รวม 4,102 หน่วยในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่เชียงใหม่ที่หนองหอยกรุงเทพมหานครที่ร่มเกล้าปทุมธานีที่คลอง4และคลอง5และชลบุรีที่บางละมุงซึ่งการพัฒนาโครงการจะใช้แนวทางดีไซน์แอนด์ดีเวลลอปเปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความพร้อมเข้ามาร่วมออกแบบและพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติจะบริหารความเสี่ยงด้วยการชำระค่าก่อสร้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จและส่งมอบให้ประชาชนครบถ้วนพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านระบบพรีเซลก่อนเริ่มก่อสร้างเพื่อให้จำนวนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่และลดปัญหาที่อยู่อาศัยเหลือขายนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าก
15: รมทรัพย์สินทางปัญญาแนะนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์ให้รู้เท่าทันกฎหมายลิขสิทธิ์โดยคลิปวิดีโอถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุที่ได้รับความคุ้มครอง50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกหากถูกละเมิดสามารถแจ้งแพลตฟอร์มส่งหนังสือเตือนหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้นอกจากนี้ลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนหรือรับมรดกได้ทายาทจึงควรดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและแจ้งแพลตฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์ดูแลช่องและรายได้อย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลปราริดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
19: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเตรียมดำเนินการซ้อมรบร่วมประจำปีภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆจากเกาหลีเหนืออาทิการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีทางไซเบอร์และการรบกวนสัญญาณระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPSโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนืออ้างว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ภัยคุกคามใหม่จากประเทศเหล่านี้ด้วยมาตรการป้องปรามใหม่ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐและเกาหลีใต้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงดังกล่าวของทางการเกาหลีเหนือสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดวิดทามาโยหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของโคลอมเบียเมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าหน่วยกู้ภัยของโคลอมเบียจะช่วยเหลือประชาชนจำนวน379คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตอนตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายทามาโยยอมรับว่าโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตกำลังลดน้อยลงทุกทีขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลลาผู้นำโคลอมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย281รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 4,000 รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยมากกว่า 13,000 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80ซมและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26ซมและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05
20: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
21: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
20: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
22: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดี พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญา

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
5: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
5: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
6: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกัมพูชาณจังหวัดสักแก้วตราดและจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือระหว่างกันสมาคมกีฬามวยสากลร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพสนับสนุนนาบินอานานเข้าคัดตัวเป็นนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเตรียมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์อำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดและฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วันที่17ถึง22สิงหาคมนี้มุ่งขยายตลาดสินค้าไทยดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมและนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศซึ่งการเยือนครั้งนี้มุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ไทยทั้งการขยายตลาดสินค้าดึงดูดการลงทุนและเทคโนโลยีเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยที่ออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการค้าการลงทุนพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนและร่วมลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนี้ไทยยังมุ่งเพิ่มความร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการศึกษาและติดต่อทางธุรกิจโดยรัฐบาลย้ำว่าการเยือนครั้งนี้ต้องนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประเทศไทยและประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: เรื่องสั้นมาตุภูมิโดยวัดหยวงแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าประจำปี2569จัดโดยสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านงานวรรณกรรม
3: สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกวีเพื่อส่งเสริมการใช้วรรณกรรมเป็นสื่อสะท้อนสังคมการเมืองการบริหารบ้านเมืองและคุณค่าประชาธิปไตยโดยรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นได้แก่มาตุภูมิโดยวัดยวงแก้วรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ผีพ่อผมโดยวุฒินันท์ไชศรีและเมื่อความร้อนไม่เคยลงคะแนนโดยวิรัติขันตยานุกูลกิจพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลสำหรับประเภทบทกวีมีผลงานส่งเข้าประกวดรวม472ผลงานโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่

0: ใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ใบเสร็จโดยสงกาสังซึ่งนำเสนอปัญหาการบริหารบ้านเมืองผ่านรูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศได้แก่พยันไม่ชนะตระบนไม่เหนือใครเพราะรวมเป็นหนึ่งจึงงดงามโดยปะการังและร่มพยุงเมืองโดยวันธนพรบุญชูพร้อมรางวัลชมเชย10รางวัลทั้งนี้รางวัลชนะเลิศทั้ง2ประเภทได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรส่วนรองชนะเลิศได้รับรางวัลละ 60,000 บาทและชมเชยได้รับรางวัลละ 30,000 บาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยคู่สมรสทุกเพศที่ชอบด้วยกฎหมายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมอย่างเท่าเทียม
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมขานรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยบุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมสำหรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมคู่สมรสทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะสิทธิกรณีเสียชีวิตได้แก่เงินสงเคราะห์กรณีตายค่าทำศพและเงินบำเหน็จชราภาพโดยกรณีเงินสงเคราะห์กรณีตายหากผู้ประกันตนไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตามลำดับส่วนค่าทำศพคู่สมรสสามารถเป็นผู้จัดการศพและยื่นขอรับเงินค่า
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
5: ่
6: ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กในวาไรตี้ที่จะนำเอาข่าวสารสาระบันเทิงนะครับเอามาผสมผสานกันผมธิติพันธ์นะครับจะอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ20:10ถึง23:00โดยประมาณทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับและคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามช่องทางอีกช่องทางหนึ่งของสถานีนะครับ FM 92เชียงใหม่เรดิโอและที่เชียงใหม่ radio.com ก็สามารถติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นำเสนอรายการเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับในเรื่องของการแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆนะครับก็จะเอามาไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ที่กำลังเป็นกระแสเป็นไวรัลนะครับทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็น IT เทคโนโลยีการสื่อสารรวมถึงบันเทิงดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับแล้วก็จะแถมท้ายด้วยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในรูปแบบต่างๆอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ด้วยนะครับทาง Facebookทาง TikTok แล้วก็ทาง YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับสวัสดีแฟนๆที่ติดตามทางในห้องไลฟ์กันก่อนนะครับ TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กแล้วก็ทักทายผู้ฟังที่ติดตามทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่จันทาสวัสดีคุณจูครับสวัสดีคุณเอกลินพีซฟูลกันรู้เรื่องป้าดานะครับสวัสดีสวัสดีวันศุกร์สวัสดีอาจารย์โต๊ดครับโต๊ด PKDสวัสดีคุณหาแฟนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเจงสุนิตานันครับสวัสดีครับมานะครับช่วงนี้ก็ทักทายกันเรียบร้อยเกริ่นเข้ารายการเรียบร้อยสวัสดีคุณอัศวิน A1 ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงระหว่างที่เรารอเพื่อนๆสมาชิกที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันในห้องนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรดาเรื่องของโตโยต้าจะย้ายฐานการผลิตจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าสรุปหมดทั้งหมดทั้งมวลเหตุการณ์ต่างๆเรื่องของการสอบทุจริตนะครับราชการส่วนท้องถิ่นแต่วันนี้เป็นมหากาพย์ยาวมากนะครับสักครู่เดียวครับสักครู่เดียวพักสักครู่ครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ Talks
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์กนะครับสวัสดีคุณบุญมีครับสวัสดีคุณจ้าคุณจัดจ้าสีสั้นสวัสดีคุณชัยพัฒน์974สวัสดีคุณพงศกรปั้นจันทร์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางมิวส์ตัดครับเชียงใหม่ตกนิดหน่อยอากาศร้อนนะครับวันนี้ตกน้อยมากประมาณปล่อยๆนะครับไม่ค่อยชุ่มฉ่ำเท่าไหร่สำหรับเชียงใหม่นะครับคุณระวังครับเรื่องของสภาพอากาศนะขออนุญาตอัปเดตตามที่อุตุนิยมวิทยาคาดการไว้นะครับว่าจะมีในส่วนของฝนปริมฝนนะครับที่มีแนวโน้มว่าอาจจะลดลงในช่วงนี้นะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพ 60% นะครับภาคกลาง 40%ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 60% นะครับก็ถือว่าลดลงมีข่าวมาครับบอกว่าอาจจะมีปริมาณฝนลดลงนะครับอาจจะมีปริมาณฝนลดลงเดี๋ยวรอติดตามต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า อาจจะฝนอาจจะหนาแน่นนะครับช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่16ประมาณ16ถึง19ครับฝนจะเยอะแล้วก็จะทิ้งช่วงนะครับก็มีการประกาศเตือน12จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานนะครับฝนตกหนักให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันกับน้ำป่าไหลหลากช่วงจากวันนี้ไปจนถึงวันที่16นะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกแล้วก็อำนาจเจริญนะครับก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่นะครับเตรียมพร้อมในที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศนะครับแล้วก็ที่บึงการครับตอนนี้เจอหนักนะครับระดับสถานการณ์ในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงการตอนนี้นะครับจุดวัดระดับน้ำที่บ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงการวัดได้ 12.15 เมตร2วันนี้น้ำโขงลดลงเกือบครึ่งเมตรเกือบ40เซนแต่ถึงแม้ว่าจะลดลงครับรู้ฝั่งมวลน้ำที่ไหลย้อนเข้าไปตามพวกลำห้วยสาขาต่างๆครับและน้ำโขงที่ล้นตลิ่งอำเภอข้าอำเภอบึงการอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงก็ท่วมพื้นที่การเกษตรอยู่เป็นบริเวณกว้างเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็บอกภาคอีสานนี่หนักทุกปีหนักทุกปีนะครับเดี๋ยวดูข่าวในจังหวัดเชียงใหม่สักนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ความเคลื่อนไหวของข่าวของส่วนกลางนะครับส่วนกลางตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ในเชียงใหม่เวลาที่ทอล์ก TikTok Live นะครับทักทายกันในชั้นหน่อยครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับขอบคุณครับคุณเอต้าสวัสดีนะครับคุณเอต้าสวัสดีครับเรื่องของบินค่าไฟผมตัดไปแล้วนะภาคเหนือนะครับระวังเป็นพิเศษนะครับช่วง18ถึง19ถึง20นี่แหละนะครับ2 3วันนี้แหละเขาบอกว่าจะตกช่ำเลยนะครับจะตกช่ำเลยที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่ตำบลปางหมูน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรนะครับ70รายบ้านเสียหาย25หลังคาเรือนไหลทางซุดสะพานผ่านชำรุดแม่ฮ่องสอนกลายนี่น่าห่วงสำหรับภาคเหนือเรานะเชียงใหม่ปีนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าดูแล้วเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของการขุดลอกลำน้ำปิงในเขตเศรษฐกิจเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่น่าจะช่วยได้เยอะนะครับน่าจะน้ำระบายได้เก็บกักน้ำได้เยอะขึ้นแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วขึ้นนะครับประตูน้ำที่บอกประตูมันเสียนะซ่อมหมดละเปิดหมดทั้ง6ประตูนะครับแล้วก็ฝายก็รื้อออกหมดแล้วไม่ต้องมีการชะลอน้ำแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่จะมีธุระปะปังหรือไปอะไรแถวนิมมานนะเตรียมดำเนินงานแล้วนะเรื่องของการกรีดผิวถนนแล้วก็ขุดเปิดบ่อรับบ่อส่งเขาจะเอาสายไฟลงใต้ดินหมดแล้ว15กับ6สิงหานี้ครับจะทำในช่วงเวลากลางวันหลังชั่วโมงเร่งด่วนนะฮะแล้วก็กลางคืนจะทำเริ่มทำวันที่18เป็นต้นไปตั้งแต่2ทุ่มถึงตี5นะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกับงานของการไฟฟ้าครับลดผลกระทบด้านการจราจรเมื่อขุดเปิดบ่อเสร็จเรียบร้อยก็จะปิดแผ่นเหล็กเหมือนของไฟฟ้าให้รถใช้เส้นทางได้โอ้แต่ผมว่ายังไงก็ติดต่อให้ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนนิมมานถนนแคบอยู่แล้วครับถ้าหายไปสัก1ช่องหรือ2ช่องการจราจรนี่โอ้โหหนึบเลยนะครับเพราะนั้นท่านที่จะเดินทางไปเส้นทางแถวนิมมานนะครับช่วงนี้ก็ทำใจหน่อยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมีการประกาศนะผู้ฟังมีการประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ของจังหวัดเชียงใหม่เป็น อย่างที่8ของจังหวัดเชียงใหม่มะแขวนเชียงใหม่เดี๋ยวดูก่อนสินค้า GI คืออะไรสินค้า GI ย่อมาจากคำว่า Geographical Indication สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับคือการรับรองทางกฎหมายโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์สินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจงคุณภาพชื่อเสียงเอกลักษณ์ของสินค้านั้นเกิดจากใจทางภูมิศาสตร์นะครับเช่นเรื่องของภูมิประเทศมาปลูกมาปลูกที่นี่มาจากที่นี่สินค้าจะมีคุณภาพดีนะครับภูมิประเทศภูมิอากาศภูมิเป็นท้องถิ่นเหมือนกับแบรนด์ประจำถิ่นที่เรียนแบบไม่ได้นะครับประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI ก็คือมันจะเป็นการคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นป้องกันไม่ให้ผู้อื่นจากพื้นที่อื่นเอาชื่อและเอกลักษณ์ไปแอบอ้างหรือเอาไปละเมิดนะครับแล้วก็ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้เป็นสินค้าของแท้จากแหล่งผลิตดั้งเดิมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับยกระดับสินค้าให้เป็นสินค้าพรีเมียมเพิ่มรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนนะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าหมดเกษตรกรรมก็เช่นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยเขาจะมีระบุแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือตามมาด้วยกาแฟดอยช้างเนี่ยครับส้มสายน้ำผึ้งฝางเนี่ยหัตถกรรมก็เช่นนะเครื่องปั้นดินเผาผ้าหมักโคลนบึงการล่มบ่อสร้างเห็นไหมครับมันคือล่มที่อื่นมันไม่ใช่ล่มบ่อสร้างอ่ะถ้าเราซื้อล่มมาจากบ่อสร้างมันเป็นเอกลักษณ์มันเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้นะครับเช่นโอ่งมังกรลาดบุรีโอ่งมังกรลาดบุรีอันนี้คือ GI Geographical Indication นะครับคุณเอกลินบอกว่ามะแขวนของที่ไหนนะป่งแยงใช่ไหมมะแขวนป่งแยงก็ได้ GI แล้วโอเคนะครับรู้สึกว่าวันนั้นคุณเอกลินเอามาฝากผม เอาไปหนึ่งกระปุกผมเอาไปฝากคุณแม่จันทาแล้วคุณแม่จันทาชอบมากหอมมากนะครับต้องขอบคุณมากสวัสดีครับคุณนิวเทลครับสวัสดี be happy good evening ครับวันนี้ร้อนมากๆฝนน้อยคุณไข่ตุ๋นต้มแซ่บสวัสดีนะครับคุณมิงสเตชันสวัสดีครับคุณแพรใหญ่นกสวัสดีนะครับกลับเข้าสู่เรื่องของสินค้า GI ของเชียงใหม่ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับประกาศขึ้นทะเบียนมะแขวนเชียงใหม่ครับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการที่8ของจังหวัดก็สะท้อนคุณค่าและอัตลักษณ์ของสินค้าแหล่งกำเนิดคุณลักษณะเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์นี่อันแรกที่ประกาศไปแล้วล่มบ่อสร้างศิลาดลเชียงใหม่ผ้าตีนจกแม่กาแฟเทพเสด็จข้าวกล่ำล้านนาส้มสายน้ำผึ้งฝางลิ้นจี่จักรพรรดิฝัดฝางล่าสุดครับอย่างที่8มะแขวนเชียงใหม่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับมะแขวนนะพูดถึงมะแขวนนึกถึงอะไรครับต้องนึกถึงลาบครับนี่ของเชียงใหม่ต้องนึกถึงลาบคุยกันต่อคุณฟังคุยกันต่อคุณลักษณ์ชนกกับคุณชัยชนกเนี่ยนะก็ชื่อนกเหมือนกันนะก็แย่กันไปแย่กันมาทางโซเชียลนะครับมาแขวนมีเอกลักษณ์กินหอมเฉพาะตัวใช่นะใช่ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวที่บอกว่าไม่ค่อยดีนักสำหรับเรื่องของฐานการผลิตนะฐานการผลิตรถยนต์โตโยต้านี่อยู่ในประเทศไทยมา60กว่าปีแล้วมั้งนะครับ60กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวมาเนืองๆนะครับจะย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามไหมย้ายไปโน่นไปนี่ไหมนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินโดนีเซียขอให้โตโยต้านั้นย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปอินโดนีเซียตามรอยบริษัทฮุนไดครับที่ย้ายไปแล้วฮุนไดก็ของเกาหลีนะย้ายจากประเทศไทยไปอินโดแล้วแล้วรัฐมนตรีคลังบอกว่านะครับอินโดนีเซียตอนนี้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนภายในประเทศให้ดีขึ้นแล้วปรับปรุงกระบวนการออกอนุญาตในกระทรวงแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆให้รวดเร็วขึ้นก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวนี้ประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักลงทุนระดับโลกเช่นฮุนได ตอนนี้ก็ไปสร้างฐานโรงงานผลิตในอินโดนีเซียแล้วรัฐมนตรีคลังอินโดบอกว่าเราจะสนับสนุนโตโยต้าเช่นกันแต่ขอให้ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดจากประเทศไทยมายังอินโดนีเซียรัฐบาลจะให้สิ่งจูงใจต่างๆตามที่โตโยต้าต้องการถ้าบริษัทเต็มใจที่จะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียอนาคตหากคุณเริ่มลงทุนที่นี่ผมจะให้แรงจูงใจมากมายเราเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนทำไมศูนย์กลางตึงจ้องอยู่ที่ประเทศไทยนี่ชัดเจนเลยนะรัฐบาลอินโดมองว่าอุตสาหกรรมการผลิตคุณฟังมีส่วนสำคัญที่สุดกับเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยเขาบอกว่าจำนวนชาวอินโดนีเซียที่ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นเพิ่มขึ้นถึง 1.5 ล้านคนอุตสาหกรรมนี้มีผลที่ยั่งยืนกับภาคส่วนอื่นด้วยนะครับเหล็กอิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์คือมันเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปหมดถ้ามีบริษัทใหญ่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไหนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตนั้นจะได้รับอานิสงส์ไปจนถึงเรื่องของระบบโลจิสติกส์แล้วก็การเงินด้วยนะครับข้อมูลยอดขายรถยนต์ Toyota แล้วก็ Lexus ในอินโดนีเซียในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ 134,520 คันคิดเป็น 30.8% ของยอดขายรถยนต์ในไทยทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปีนะครับที่บ้านเราขายได้อยู่ 436,567 คันอันนี้ Toyota นะครับหลายท่านก็บอกว่า Toyota เนี่ยคือถ้าย้ายไปนี่มีหนาวแน่ๆเพราะว่าคุณฟังอย่าลืมว่าย้ายไปทั้งหมดอุตสาหกรรมที่มันเป็นซัพพลายเชนกับรถยนต์เนี่ยนะครับทั้งยางรถยนต์ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะทุกอย่างอะน็อตเนตมันจะได้รับผลกระทบหมดนะครับมันจะได้รับผลกระทบหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจ้างงานคนจะตกงานอีกเยอะมากถ้ามีการย้ายฐานการผลิตไปฝั่งของโตโยต้าเองก็ได้รับทราบคำเชิญนี้แล้วก็บอกว่าฉันยังไม่ย้ายฉันจะอยู่กับประเทศไทยต่อรองกรรมการผู้จัดการใหญ่โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณสุภกรรัตนวราหะก็บอกว่าตอนนี้โตโยต้ายังไม่ไปณวันนี้ยังไม่ไปมีการหารือข้อเสนอไปยังรัฐบาลพิจารณาปรับเกณฑ์โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ให้ความเท่าเทียมในการแข่งขันยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนี่เขาก็พูดเป็นนามอย่างนี้แล้วนะครับเป็นนามอย่างนี้แล้วนะว่าคือถ้าฉันไปเนี่ยผลประโยชน์ของประเทศชาติคุณกระทบแน่เพราะฉะนั้นขอให้พี่นาปรับเกณฑ์โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ให้ความเท่าเทียมในการแข่งขันเพื่อยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญเพราะว่านี่บริษัทรถยนต์สันดาปก็คือรถยนต์ใช้น้ำมันโตโยต้าก็ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่ก็บอกว่าปัจจุบันนี้รถยนต์ EV จากจีนที่เอาเข้ามาจำหน่ายในไทยเราเนี่ยนะครับเสียภาษีสรรพสามิตต่างจากรถยนต์ที่ผลิตในประเทศต่างกันพอสมควรทำให้การแข่งขันแข่งขันค่อนข้างยากเรื่องของการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีการลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศคนที่ใช้ช่องโหว่ทางภาษีมาเป็นโอกาสในการนำเข้ารถยนต์มาจำหน่ายไม่ได้ตั้งโรงงานการผลิตแบบของโตโยต้าเนี่ยนะครับทำให้ประเทศนั้นสูญเสียภาษีที่ควรต้องจัดเก็บมาใช้ในการพัฒนาประเทศเยอะมากนะเพราะเราไปสนับสนุนรถ EV จีนลดภาษีสรรพสามิตเยอะๆทั้งที่เขาไม่ได้มีโรงงานการผลิตในประเทศไทยเลยขนเข้ามาขายอย่างเดียวพอมีปัญหาปิดบริษัทหนีทิ้งบอยลอยแพผู้บริโภคก็อย่างดูตัวอย่างรถเนต้านี่ก็เห็นชัดเจนนะครับโตโยต้าบอกว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมารัฐบาลส่งเสริมรถยนต์ EV สนับสนุนเงิน 150,000 บาทเป็นการใช้เงินภาษีขณะที่ค่ายรถบางรายอาศัยช่องว่างนี้นำเข้ารถมาจำหน่ายโดยไม่มีแผนงานชัดเจนในการลงทุนในประเทศไทยอันนี้คนที่ตั้งใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนั้นก็เสียเปรียบนะครับก็คือพิจารณาให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้ปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้มันใกล้เคียงกันพูดง่ายๆคือถ้าวันนี้รถยนต์จีนได้ลดภาษีสรรพสามิตทำนี้แล้วเขาก็สามารถทำราคาต่ำกว่ารถน้ำมันได้ถ้าโตโยต้าได้รับการสนับสนุนภาษีสรรพสามิตเท่าเทียมกับรถ EV จากจีน เขาก็สามารถที่จะทำราคาแข่งขันได้ด้วยการลดราคาลงมาใกล้เคียงกับรถ EV จีนนี่ครับอันนี้คือโตโยต้าก็บอกว่าฉันยังไม่ไปหรอกไม่ต้องกลัวแต่คุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฉันด้วยนะครับคงต้องสนับสนุนฉันด้วยนะเพราะว่าฉันก็อยู่กับคุณมา 5-60 ปีแล้วประมาณนี้นะครับตั้งโรงงานด้วยอะไรด้วยแล้วก็เรื่องของการจ้างงานเรื่องอะไรนี่ก็มีคุณอุปการกับประเทศไทยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์คุณผู้ฟังมีพฤติกรรมเรียนแบบอย่างนี้ละโคเรียนแบบในกลุ่มไลน์จะกลาดยิงที่โรงเรียนในประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนก็เดือดร้อนเลยครับตอนนี้นะครับงดเข้าเรียน1วันเนี่ยมันพฤติกรรมเรียนแบบนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมทำช่องข่าวไปแล้วเดี๋ยวขอลงดูหัวข้อแป๊บหนึ่งนะครับอินโดนีเซียนี่เขาก็ประกาศเปิดหน้าชนนะไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเปิดหน้าชนเลยแน่จริงก็ปรับภาษีสรรพสามิตให้โตโยต้าให้เท่ากับ EV จีนโตโยต้าเขาก็อยู่กับเรานะผมเข้าใจนะครับคือถ้าวันนี้เราไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนกับคู่แข่งของเราแล้วเราทำตลาดยากมันก็ไม่แปลกอย่างที่ฮุนไดเขาย้ายไปมันก็ไม่แปลกนะครับโอเคนะครับ

คุยเรื่องป้าดาซะหน่อยนะครับคุยเรื่องป้าดาซะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนะตอนนี้ทางด้านเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญาราม เอาโฉนดที่ดินตัวจริงไปยื่นที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้วไปขอคัดค้านการออกใบแทนโฉนดที่ประดาไปขอคัดนะครับแล้วก็ทางเจ้าวัดก็บอกว่าขอเปลี่ยนชื่อโฉนดจากนายเฮียงเป็นชื่อของวัดตามเจตนารมณ์ของนายเฮียงตั้งแต่แรกนะครับญาติโยมไม่ต้องห่วงนะอาตมานะตำรวจคอยดูแล24ชั่วโมงท่านเจ้าอาวาสนะครับก็ไปแล้วสำนักงานดินจังหวัดขอนแก่นนะครับแค่นี้ไม่มีอะไรนะครับคืออดีตนะคุณฟังวัดป่าดุลยารามเนี่ยเคยมีการฟ้องร้องมาแล้วแล้วก็วัดเนี่ยชนะทุกศาลแต่ตอนนี้ฝั่งทายาทก็ยังไม่หยุดนะครับยื่นเรื่องดำเนินการต่อโดยเพราะคำขอออกใบแทนโฉนดที่ยื่นไว้เมื่อ27กรกฎาคม69นะครับจะออกวันที่27กรกฎาคม69ยื่นไปแล้วแล้วก็จะครบ30วันเมื่อ27สิงหานี้นะครับเพราะนั้นเจ้าอาวาสก็ต้องไปยื่นคัดค้านนะครับภายใน30วันให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ดำเนินการเปลี่ยนชื่อในโฉนดนะครับก็ทางด้านสำนักงานผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกว่าเมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดกรณีอื่นตามมาอีกถ้ากระบวนการถูกต้องตามกฎหมายเอกสารที่อื่นๆเอกสารต่างๆที่บุคคลอื่นถือไว้เกี่ยวกับที่ดินแปลงวัดป่าอดุญญารามก็จะถือว่าเป็นเท็จนี่โฉนดของป้าดาที่บอกว่าของจริงของจริงก็จะกลายเป็นของปลอมไปโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้วัดก็ดำเนินการตามกฎหมายนะครับตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์และก็กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็ติดตามครับคุณผู้ฟังตอนนี้เรื่องนี้ก็ความคืบหน้าทุกระยะก็อยู่ในโซเชียลหมดแล้วโดยเฉพาะรายการพี่หน่งกันชัยนะครับคุณป้านี่ MVP เลยนะก็ดูซิว่าแกจะหยุดตรงไหนแกจะหยุดตรงไหนนะครับเอาคุณผู้ฟังครับอัปเดตสักนิดนึงสำหรับคนที่รอลงทะเบียนไทย AI Passport ลงทะเบียน19สิงหาเปิดใช้งาน31สิงหาครับก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลไอ้เรื่องนี้แหละ Thailand AI Passport เนี่ยนะครับตอนนี้สำนักงานอัยการสูงสุดส่งเรื่องการทำสัญญาแนบท้ายกลับมาเรียบร้อยแล้วเตรียมเปิดทดสอบการลงทะเบียน19สิงหาคมนี้จะจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ28สิงหาคมแล้วก็เริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้นะเงื่อนไขการรับสิทธิ์ประชาชนที่จะลงทะเบียนต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปและต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำและรักษาสิทธิ์ให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงส่วนเรื่องการจะขยายโครงการเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณชัยชนกก็บอกว่าเบื้องต้นขอดูโครงการแรกนี้ก่อนต่อหรือไม่อีกส่วนหนึ่งเรื่องของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเนี่ยโดยเฉพาะเรื่อง AI เขามองว่าถึงเวลานั้นมันก็ต้องเอามาประเมินกันใหม่เป็นล็อตๆไปนะครับเป็นล็อตๆไปเห็นแค่ญาติทำเหมือนเป็นญาติคือป้าดาเนี่ยเอาตรงๆคือป้าดาเป็นหลานของน้องเมียนายเฮียงเจ้าของที่ดินเป็นหลานของน้องเมียหลานของเมียยังไม่ใช่นะหลานของน้องเมียหรือเปล่าหรือลูกของน้องเมียหลานของน้องเมียมันห่างมากอ่ะมันห่างมากครับนะแต่ป้าดาก็บอกว่ามันห่างที่ไหนหลานแท้ๆก็ว่าก็เรื่องของป้าดาไปนะครับเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังครับผู้ฟังคงเคยได้ยินกีฬาที่ชื่อไฮร็อกใช่ไหมกีฬาเดียวกับที่ณเดชน์เขาลงไปเล่นแล้วก็มีดาราหลายๆท่านก็ลงไปร่วมกิจกรรมด้วย

นายแพทย์อักกนิตศรีสุขพัฒนาหรือว่าหมอแอร์ครับอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงผู้เข้าร่วมการแข่งขันไฮร็อกหลังมีข่าวนักกีฬาหัวใจวายครับถึงคนแข่งไฮร็อกทุกคนมีข่าวนักกีฬาหัวใจวายการเกิดหัวใจวายขณะแข่งกีฬาสถิติอยู่ที่1ต่อแสนสำหรับประชากรทั้งหมดแต่สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปหรือมีโรคประจำตัวสถิติอาจจะอยู่ที่1ต่อ 5,000 ได้เลยปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะบอกว่าไฮร็อกมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากีฬาวิ่งหรือว่า endurance อื่นๆแต่ไฮร็อกนั้นเป็นกีฬาที่ผสมทั้งการวิ่งและ power endurance ทำให้อัตราการเต้นหัวใจและความดันขึ้นสูงมากเป็นช่วงหนักกว่าวิ่งธรรมดาเวทธรรมดาโดยเฉพาะในฐานที่ใช้แรงต้านมากๆเช่นสเลดพุชสเลดพูลและก็เบอร์พี่บรอดจัมคำแนะนำสำคัญก็คือแข่งให้สอดคล้องกับสิ่งที่ซ้อมมาอย่าฝืนทำเวลาหรือกดความหนักเกินกว่าขีดความสามารถของร่างกายในวันนั้นโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับไขมันในเลือดสูงความดันสูงเบาหวานสูบบุหรี่มีประวัติโรคหัวใจหลอดเลือดอันนี้ก็จะทำให้คราบไขมันหลุดแล้วก็เกิดหัวใจวายฉับพลันได้นะครับระหว่างการแข่งขันไม่ควรกดเต็มทุกฐานขอให้มีจังหวะผ่อนแล้วก็คุมลมหายใจโดยเฉพาะฐานหนักๆให้หัวใจลดภาระลงก่อนที่จะกลับไปวิ่งต่อนะอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่มีความเสี่ยงคุณหมอบอกว่าควรคุมความเหนื่อยส่วนใหญ่ให้อยู่ในราว RPE 7/10คืออยู่ในระดับที่เรียกว่าเหนื่อยแต่ยังควบคุมได้และยังพูดเป็นประโยคสั้นๆได้ช่วงที่หนักระดับ 8-9/10 เหนื่อยจนแทบจะพูดไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นได้ในการแข่งขันแต่ไม่ควรแช่อยู่ในสถานะนี้ไว้นานๆถ้าการเหล่านี้มีอาการเหล่านี้ให้หยุดทันทีแล้วก็แจ้งทีมแพทย์ในงานนะครับอาการก็คือแน่นเจ็บหน้าอกหอบผิดปกติเมื่อเทียบกับความหนักเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมใจสั่นผิดปกติเหงื่อแตกเย็นจะเป็นลมนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการแข่งขันนะครับคุณหมอบอกนะฮะกลุ่มเสี่ยงแข่งให้สนุกซ้อมยังไงแข่งแบบนั้นไม่กังวลจนเกินไปแต่ไม่ฝืนเกินตัวครับตรวจคัดกรองก่อนแข่งขันสำคัญมากที่สุดเพื่อประเมินความเสี่ยงของตัวเองและวางแผนการเล่นกีฬารวมถึงการแข่งขันให้เหมาะสมกับร่างกายอันนี้เป็นบทความแบบเป็นห่วงนะจากคุณหมออักกนิตศรีสุขพัฒนาอายุรแพทย์โรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดกีฬาครับผู้ฟังกีฬาอย่าหนักเกินไปอะไรที่มันมีคำว่าเกินไปต่อท้ายมักจะไม่ดีนะครับมักจะไม่ดีเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีมหากาพย์นะครับเรื่องของหลักฐานเป็นเรื่องราวเลยนะครับเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นเชื่อมโยงไปที่ไหนถึงใครบ้างนะครับอันนี้ผมอ่านดูแล้วเอามาฝากเพราะว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะเด่นชัดแล้วก็ชัดเจนมากระบุเป็นข้อๆไปเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ท่านที่สนใจเรื่องนี้ติดตามช่วงหน้าครับพูดเดียวครับ

0: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตัดยอดศรีนันท์ข้างโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร081-831-948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการ

0: าวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
2: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
3: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
2: ผลิตรายการโดย CMV Media
3: ช่วง Variety Talk
4: ทุ่ม47นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับกลีน Power Solar Energy เสริมสวยวัฒนธรรมเชียงใหม่SD Car Center นะครับคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันและเจนฟาร์มเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเรื่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของประกันสังคมปี2569เนี่ยผมฉีดไปแล้วอันนี้ก็มาย้ำคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ฉีด นะครับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับประกันสังคม2569ปีละ1ครั้งที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับต้องตองคิวหรือเปล่าฉีดได้ถึงวันไหนและถ้าไม่เข้าเกณฑ์50ปีขึ้นไปยังมีสิทธิ์ฉีดฟรีจากช่องทางอื่นหรือไม่นะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับประกันสังคมนะครับคนที่จะมีสิทธิ์ครับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับประกันสังคมปี69 1ต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33และก็39 2อายุ50ปีขึ้นไปครับผู้ประกันตนประกันสังคมมีสิทธิ์สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์ได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมตัวเองไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม69นะครับไม่ใช่ว่าลงแต่ละโรงพยาบาลคุณฟังก็ขั้นตอนมันอยากจะแตกต่างกันนะครับติดต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ก่อนเดินทางนะครับก็โทรไปก่อนนะเดี๋ยวนี้โทรไปก่อนเลยว่าโรงพยาบาลไหนที่เขามี LINE แอปถามเข้าไปเลยนะครับว่าเรื่องของการขอใช้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีประจำปีผมเป็นมาตราอะไรเขาว่าไปอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะบอกขั้นตอนมานะซึ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนี่ไม่ยากนะครับก็ไปยื่นบัตรประชาชนที่เวชระเบียนเดี๋ยวเขาก็จะให้ไปฉีดห้องนู้นห้องนี้กับแป๊บเดียวเสร็จนะครับถ้าเราไม่ได้ไปตรวจร่างกายอย่างอื่นด้วยนะครับก็ก่อนเข้ารับบริการนะครับคุณผู้ฟังตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็ของตัวเองด้วยนะครับว่าใช้สิทธิ์รักษาที่โรงพยาบาลไหนนะครับก่อนในแอปพลิเคชัน SSO Plus สายด่วน1506หรือว่าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับก็อย่าลืมนะครับใช้สิทธิ์ของท่านซะถึง31ธันวาคมของทุกปีนะครับก่อนฉีดวัคซีนต้องทำยังไงก่อนเข้ารับบริการครับแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะครับจากนั้นติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดบางแห่งเพราะว่าโรงพยาบาลบางแห่งคนเยอะอาจจะต้องจองคิวล่วงหน้าแต่บางแห่งก็บอกว่าเดินเข้ามาเลยคนไม่ค่อยเยอะนะครับ walk in เข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าฉีดวัคซีนมันไม่ต้องไปเข้าคิวซ้ำซ้อนกับใครนั่นก็ว่ากันไปก็เตรียมครับบัตรประจำตัวประชาชนครับหรือว่าโรงพยาบาลให้เอาเอกสารอะไรไปก็เอาไปหมดแต่เดี๋ยวนี้บัตรประชาชน

ใบเดียวก็ทำได้หมดนะครับแต่ถ้าท่านมีอาการเจ็บป่วยมีไข้มีโรคประจำตัวหรือว่ามีข้อสงสัยเรื่องของการฉีดวัคซีนควรจะแจ้งแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ก่อนประเมินความเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยในการรับวัคซีนนะครับอันนี้ก็ตามประสบการณ์คือพอเราเข้าไปยื่นบัตรที่เวชระเบียนเขาก็จะบอกไปนั่งรอห้องนั้นห้องนี้แล้วก็ไปนะครับอาจจะนะอาจจะต้องมีการวัดไข้วัดความดันก่อนเข้ารับการฉีดเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่าเรายังไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในระหว่างที่มีไข้สูงนะครับหลังจากนั้นโรงพยาบาลเขาจะให้กรอกฮะกรอกแบบฟอร์มเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับท่านอายุเท่าไรเพศอะไรใบฟอร์มแบบติ๊กติ๊กง่ายๆนะครับแล้วก็คำถามสำคัญท่านเคยฉีดก่อนหรือเปล่าท่านแพ้ไข่ไหมกินไข่แล้วเคยแพ้ไหมเพราะวัคซีนที่เขาเพาะมาจากไข่นะครับถ้าแพ้ก็อาจจะฉีดไม่ได้ประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเคยฉีดแล้วมันจะไม่มีปัญหานะครับหลังจากทำเอกสารแล้วเซ็นรับทราบเซ็นยินยอมเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมอบบัตรคิวให้เราถึงเวลาเสร็จปั๊บห้องฉีดยาก็จะเรียกเราหลังละนะเบอร์นี้นะครับเขามานั่งเขาจะถามชื่ออะไรคะชื่อนี้ครับนามสกุลนี่ตรงกับวัคซีนที่เข้าเบิกมาในชื่อเราเอาก็ฉีดเลยนะครับดูบัตรประชาชนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับอาการหลังฉีดก็คืออาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับก็คือมีไข้เล็กน้อยแต่ครับแต่ผมหลังๆมานี่เริ่มลึกหลืนไม่มีไข้เลยแต่ปวดตรงแผลฉีดเนี่ยอาจจะสัก 3-4 วันนะครับอาจจะมีระบมนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็หายหลายท่านถามว่าถ้าไม่มีสิทธิ์ฉีดฟรีต้องเสียเงินเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนราคาจะไม่เท่ากันนะครับบางที่ก็200กว่าบาทบางที่ก็ 1,000 บาทขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีนแล้วก็ราคาของแต่ละสถานพยาบาลเพราะว่าไอตัวที่เราฉีดฟรีเนี่ยมันเป็น3สายพันธุ์นะคุณฟังแต่ถ้าเกิดว่าเราไปฉีดแล้วจ่ายเงินเองเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเงินหรือจ่ายเงินเองอาจจะเป็น 4-5 สายพันธุ์อาจจะก็ถือว่าครอบคลุมมากขึ้นนะครับก็สอบถามโรงพยาบาลก่อนนะครับตามสิทธิประกันสังคมของตัวท่านเองนะครับเพราะว่าบางแห่งอาจจะมีราคาพิเศษหรือว่ากำลังจัดโปรนี่จัดโปรช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนสรุปครับคุณผู้ฟังผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39ที่อายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับประกันสังคมนะครับโดยต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์และควรติดต่อโรงพยาบาลก่อนเพื่อสอบถามขั้นตอนการจองคิวส่วนผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ของประกันสังคมสามารถตรวจสอบสิทธิ์กลุ่มเสี่ยงของสปสช.หรือว่าเลือกฉีดวัคซีนโดยเสียค่าใช้จ่ายเองได้นะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% นะครับแต่ว่าจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ความรุนแรงของโรคได้คุณผู้ฟังครับปิดท้ายด้วยเรื่องนี้น่าจะยาวนิดหนึ่งแต่ว่าผมก็จะคุยไปเรื่อยๆตอนนี้2ทุ่ม53นาทีถ้าเสร็จทัน3ทุ่มตรงกับเวลาที่สถานีกลับเข้าสู่รายการปกติเนี่ยนะครับก็แล้วไปแต่ถ้ายังไม่จบเชียงใหม่เรดิโอจะตัดสัญญาณตอน3ทุ่มตรงนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามผมทางวิทยุหรือทางออนไลน์อาจจะฟังไม่จบแต่ว่าทาง TikTok Live นี่ก็คุยกันต่อยาวๆนะครับจนจบสวัสดีพี่คิงพี่ละนันนะครับสวัสดีคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีคุณแม่บ้านอุ่นเรือนสวัสดีคุณแม่ยุ้ยชอบกินชาเขียวคุณพีเพอร์คุณอูวินวินนะครับคุณเดอะสตาร์ครับสวัสดีนะครับคุณท้ายเด็กหมอนนางสวัสดีครับคุณทิมมี่เอื้อมพรสวัสดีครับคุณเสมียนเงินห้วยพระสวัสดีนะครับABCD อะไรคือ ABCD สายพันธุ์ใช่ไหมสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมครับ4สายพันธุ์ ABCD โอเคขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังครับความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นเมื่อ11สิงหาคมผ่านมานี้ตำรวจก็ออกสำนวน2หลังใหญ่นะครับประมาณ10แฟ้มส่งให้กับปปช.ให้พี่นาว่าจะดำเนินงานไต่สวนเองหรือส่งกลับไปให้ตำรวจทำคดีต่อนะครับผู้ต้องหาตอนนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มที่1ตัวการระดับผู้บริหารนายธีรุจสุภาพวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดร.เลืองเดชศิริกิจ
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์2คนนี้ถูกแจ้งข้อหาหนักปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จร่วมกันทำลายเอกสารของผู้อื่นอ้างยี่ซ่องโจรความผิดพ.ร.บ.คอมโอ้2หนัก2คนนี้หนักผู้ต้องหากลุ่มที่2กลุ่มปฏิบัติการข้าราชการท้องถิ่น11รายที่ถูกจับกุมขณะร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่นนทบุรีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตต่อหน้าที่นะครับพอพิจารณาจากรายชื่อผู้ต้องหาชุดแรก13รายนี้นะครับที่เป็นบิ๊กบอส2รายเป็นระดับปฏิบัติ11รายจะเห็นว่าฝ่ายรัฐนั้นมีเพียงแค่อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและก็ผู้บริหารมสว.แค่2คนพอเรื่องนี้แดงขึ้นมาสังคมก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยอย่างเข้มข้นว่ามันมีแค่นี้จริงหรือมันไม่มีฝ่ายการเมืองมาข้องเกี่ยวจริงหรือมีไอ้โม่งสั่งการตัดตอนให้ลากไปไม่ถึงนักการเมืองหรือว่าหัวหน้าขบวนการจริงๆใช่หรือเปล่าคือถ้าย้อนดูโครงการโครงสร้างการทุจริตในอดีตนะครับลำพังอดีตอธิบดีหรือว่าผอ.มหาวิทยาลัยนี่คือไม่น่าจะใช่จุดสูงสุดของขบวนการแน่นอนเพราะว่าไอ้การสอบท้องถิ่นในครั้งนี้คุณฟังมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็มีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลนะคุณผู้ฟังลองคิดดูซิว่าถ้าเกิดว่ามันกี่พันคนน่ะ 9,000 คนใช่มั้ยคนละ 3-4 แสน 5 แสนนี่คือเงินมาระดับ 4,000 ถึง 5,000 ล้านนะเงินระดับนี้เชื่อว่าข้าราชการประจำไม่มีทางกล้าทำถ้าไม่มีสัญญาณไฟเขียวจากฝ่ายการเมืองที่คุมกระทรวงครับเพื่อที่จะเปิดทางแล้วก็รอรับผลประโยชน์การแจ้งข้อหาอดีตอธิบดีสถ.แล้วก็ผู้บริหารมสว.เป็นเพียงการตัดไฟแค่ระดับปฏิบัติการสร้างภาพให้สังคมรู้สึกว่ามีการฟันตัวใหญ่และรังแน่นในความเป็นจริงมันไม่ใช่ฝ่ายการเมืองมักใช้วิธีการสั่งผ่านหน้าห้องหรือว่าที่ปรึกษาครับไม่ทิ้งร่องรอยแน่นอนพวกนี้มันมืออาชีพนะครับไม่มีการสั่งการเป็นหนังสือแน่ๆเพราะมันจะเป็นการทิ้งหลักฐานนะครับแล้วก็โยนบาปไปบอกว่าข้าราชการประจำทุจริตกันเองนะครับมีหลักฐานยืนยันชัดครับว่าศาลตั้งต้นของเรื่องนี้มาจากมีคนกล่าวหามาจากท่านนายกอนุทินจุดเริ่มต้นการจัดซื้อจัดจ้างปี66 60ถึง66นะครับเรื่องของคำสั่งคสช. 8 ทับ 60 ขับเคลื่อนปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยกำกับดูแลส่วนท้องถิ่นเองออกคำสั่งให้กสท.ดำเนินการสอบแข่งขันร่างขอบเขตการจ้างทีโออาร์25พฤษภาคม62ครับประชุมครั้งที่1ที่กสท.เห็นชอบกำหนดรายละเอียดการจ้างจัดทำทีโออาร์21มิถุนายนคณะกรรมการมีวิธีคัดเลือกแล้วก็เชิญมหาวิทยาลัยของรัฐ6แห่งเข้าเสนอราคามีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสังเกตดูครับว่าไม่มีชื่อของมสว.หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่เลยนะครับมหาวิทยาลัยของรัฐ2แห่งจาก6แห่งได้เข้ายื่นเสนอราคาคือมบุรพาและก็มเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภายหลังเป็นมเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีชนะการเสนอราคา 82.80 ล้านบาทต่อมามบุรพายื่นอุทธรณ์

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยเที่ยวไทย Plus ลุ้นเริ่มใช้ได้กันยายนนี้ใช้งบ 2,000 ล้านบาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus หลังหารือกับกระทรวงการคลังแล้วโดยเตรียมหารือรายละเอียดเพิ่มเติมกับภาคเอกชนเพื่อปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันการใช้จ่ายภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการอยู่ที่ 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทจากกรอบพ.ร.ก.เงินกู้ 400 ล้านบาทโดยประเมินว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจได้มากกว่า 2.6 หมื่นล้านบาทและหากโครงการมีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอาจพิจารณาขยายวงเงินเพิ่มเติมรูปแบบโครงการจะเน้นช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว 50% และประชาชนจ่ายเอง 50% กำหนดสิทธิสูงสุด50ทีต่อคนและนำร่องจำนวน 500,000 สิทธิจุดเด่นของเฟสนี้คือการเพิ่มมูลค่าคูปองดิจิทัลเป็นสูงสุด 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมมากกว่าร้านอาหารทั้งร้านนวดสปาร้านของที่ระลึกและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เงินกระจายไปยังผู้ประกอบการมากขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงจะกำหนดเกณฑ์สำหรับโรงแรมและที่พักเพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเตรียมมาตรการป้องกันการปรับขึ้นราคาห้องพักหรือ price hiking เพื่อรอรับโครงการประชาชนจะใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังส่วนผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดแม้เคยเข้าร่วมโครงการในรอบก่อนเพราะถือเป็นโครงการใหม่ไม่ใช่การต่ออายุโครงการเดิมหากการพิจารณาเงื่อนไขและระบบหลังบ้านเป็นไปตามแผนคาดว่าจะเริ่มโครงการได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายนนี้และเฟสแรกจะดำเนินการประมาณ 3-4 เดือนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือและรอเสนอครม.จึงต้องรอความชัดเจนเรื่องเงื่อนไขและวันเริ่มโครงการอย่างเป็นทางการอีกครั้งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่ โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญิกาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
9: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
9: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
10: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

0: ดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแพทย์เตือนอ้วนแล้วอันตรายกว่าที่คิดสัญญาณเสียงภัยเงียบนำไปสู่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกแพทย์หญิงฐานิตาเวชโชแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้เปิดเผยในงาน Peach Power พลังผู้หญิงไทยสู้ไผ่มะเร็งมดลูกถึงการถอดรหัสกลไกความอ้วนว่าไขมันส่วนเกินทำหน้าที่เหมือนโรงงานผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนเกินทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกได้รับการกระตุ้นจากเอสโตรเจนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนมาถ่วงดุลอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในผู้หญิงที่ไม่มีการตกไข่หรือมีประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอเมื่อเยื่อบุโพรงมดลูกถูกกระตุ้นเช่นนี้เป็นเวลานานเซลล์จะมีการแบ่งตัวมากผิดปกติเกิดภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวและในบางรายอาจพัฒนาไปเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้นอกจากนี้ภาวะอ้วนยังสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่ออินซูลินเบาหวานและการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกอีกด้วยดังนั้นการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ได้ช่วยป้องกันเพียงโรคเบาหวานหรือโรคหัวใจเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้อย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่แพทย์หญิงวัฒนยาคั่ววัฒนานนท์อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เน้นย้ำว่าการลดน้ำหนักลงเพียง 5-10% สามารถลดระดับฮอร์โมนแปรปรวนและการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยแนะนำให้ลดแป้งขัดสีน้ำตาลและเปลี่ยนมาทานโฮลฟู้ดรวมถึงผักตระกูลกะหล่ำเพื่อใช้โภชนาการเป็นยาต้านมะเร็งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: ใครคนหนึ่งบอกฉันว่าดอกกัญญาจะเบ่งบานและสวยงามที่สุดในตอนกลางคืน
10: บางครั้งโลกโซเชียลน่ากลัวกว่าที่คิดชื่อนี้จะทำให้คุณจดจำรินระดา
9: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเดิมอยู่เสมอ
10: ถึงเวลากำเนิดผีสาวอินฟูคนใหม่แห่งโลกโซเชียลดุสยองแรงทะลุสัญญาณ 5G ศาสตร์ความโหดครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยโยชิรินระดากระทิ่งขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer เสิร์ฟความสยองพร้อมกัน20สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร
11: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A.Channel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: เพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio Freshen

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music
3: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the music

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD Northstar เชียงใหม่053 277 555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Fresh Reveal the Music Chiang Mai Radio Freshen Up
1: Long PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่ Chiang Mai Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota Chiang Mai คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota Chiang Mai Toyota Chiang Mai ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music
3: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

สนสุขเป็นเรื่องจริงๆเกิดขึ้นแน่ๆส่วนจะช่วยกันแนะนำพ่อแม่ญาติมิตรอย่างไรโดยเฉพาะพ่อแม่เป็นผู้มีบุญต่อลูกมากพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า

Tiger and Soap Yardium. ท่านพุทธศาสนิกชนท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้อาตมาภาพตุเจ้าวัดหนองทองแห่งดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยเราก็มาปะกันเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลา30นาทีโดยประมาณวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ตามปกติในฐานะที่เราอยู่บริษัทเดียวกันนั่นคือพุทธบริษัทบริษัทของเรานี่ญาติโยมยิ่งใหญ่มีไปทั่วโลกประการสำคัญในประเทศไทยเรานี้บริษัทนี้มีทั่วประเทศทุกซอกทุกมุมทุกคนทุกแห่งทุกสถานที่บริษัทนี้เป็นของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธองค์นั้นเป็นเจ้าของบริษัทก็คือพุทธบริษัท4ถ้าเอาจะว่าไปแล้วก็ออกไม่ออกญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายบริษัทนี้ยิ่งใหญ่นักมีพระพุทธองค์หรือพุทธเจ้าอันเป็นเจ้าของศาสนาพุทธเป็นประธานบริษัทแล้วก็มีพระอานนท์เนี่ยเป็นเลขาลูกการของบริษัทพระพุทธอานนท์นั้นติดตามพุทธเจ้าไปทุกคนทุกแห่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปประกาศศาสนกรรมสอนตัวอยากจะให้คนนั้นละความชั่วคือคนทั้งหลายละความชั่วและทำความดีทำจิตใจหมดใส่จากเครื่องอันจะทำให้จิตใจเศร้าหมองมนหมองก็คือตัวกิเลสพระอานนท์จะติดตามไปทุกคนทุกแห่ง

พระพุทธองค์เสด็จไปประกาศศาสนาที่ทิศไหนทิศใดถ้าพระอานนท์ไม่ได้ไปอานนท์ก็กราบทูลพุทธเจ้าขอมาแสดงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสแสดงแก่สัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่ตัวเองเนี้ยไม่ได้ฟังฉะนั้นพระอานนท์จึงเปรียบเสมือนเป็นเลขาธิการพระสารีบุตรนี่เป็นผู้วางแผนในการทำงานทำงานนั้นจะเดินไปอย่างใดอยากกระทำอย่างใดเป็นผู้วางแผนในการที่ทำการทำงานพระมหาโมคคัลลาเถรเจ้าเป็นพระมหาเถระที่มีฤทธิ์มีเดชเป็นฝ่ายที่ติดตามและประเมินผลในการในงานแต่ละช่วงแต่ละช่วงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นพระมหาโมคคัลลาก็แก้ไขอุปสรรคปัญหาเท่านั้นสินค้านั่นก็หมายถึงธรรมะกับวินัยหรือรวมกันเป็นพระไตรปิฎกที่สอนมนุษย์ในโลกใดละชั่วทำดีทำใจป้องใสดังที่กล่าวโดยบ่เลือกเชื้อชาติสัญชาติใดเผ่าพันธุ์ใดพุทธบริษัทที่ธรรมาได้กล่าวนั้นมีหุ้นส่วนที่สำคัญอยู่สององค์กรองค์กรละสองเพศรวมเป็นสี่องค์กรมีสมาชิกนั้นเป็นนักบวชจะเป็นประจายก็คือหมู่ภิกษุพระสงฆ์องค์เจ้าสมณเณรอันเป็นเหล่ากองภิกษุนี้อันนี้ก็เป็นโยมผู้หญิงทั้งหลายที่มาบวชเป็นสมณเณรีเป็นภิกษุนีในพุทธศาสนาพระนางประชาบดีโคตมีก็เป็นองค์แรกผู้ตรงๆซื่อๆทุกเจ้าหันแล้วก็ดีอกดีใจว่าที่เอากล่าวว่าพุทธบริษัทสี่ภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกามันมีพร้อมแต่อาจจะคัดข้อบัญญัติบางสิ่งบางอย่างแต่เมื่อเขาได้กล่าวอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นหลักที่เขาสามารถจะปฏิเสธได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายทุกเจ้าอ่านแล้วก็ดีใจที่สุนีในจังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีหลายองค์และสามเณรดีก็มีสำหรับอีกประเภทหนึ่งนั้นก็คือฝ่ายเครือหัดมีอุบาสกบริษัทก็หมายถึงยมประจายถ้ายมไม่ยิงก็เป็นอุบาสิกาเขาจะหันได้ว่าความเสมอภาคเรื่องสิทธิต่างๆนั้นมันเสมอกันอย่างสิทธิของสตรีหรือว่าบุรุษเริ่มต้นในพุทธศาสนานี้อันนี้จึงขอฝากกับญาติกับโยมลงนำไปคิดพิจารณาดูฉะนั้นในฐานะเป็นพุทธบริษัทอันยิ่งใหญ่โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของพุทธศาสนาญาติโยมเอาทุกคนได้เกิดมาพบพุทธศาสนาศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือภูมิอกภูมิใจดีอกดีใจเถอะนะปฏิบัติไปตามคำสอนของพระองค์ละชั่วทำดีทำใจหมดใส่จากเครื่องเศร้าหมองอันเป็นตัวกิเลส
โลกกดลมเหล่านี้เป็นต้นเพื่อสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสอดคล้องกันฉะนั้นธรรมภาพได้นำญาติโยมนี่ได้กราบได้ไหว้ได้ปูชาคุณแห่งพระรัตนตรัยธรรมายังแถมไปคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์อุปชาอีกพระพุทธเจ้าถือว่าอย่างเนี้ยสำคัญยิ่งในชีวิตพระเจ้าได้ประกาศได้ทำมาบอกว่าตอนเช้าตอนกลางคืนที่จะรับจะนอนก่อนรับก่อนนอนหรือบ้านเดินทางไปไหนตั้งสตินึกถึงสิ่งเหล่านี้เอาละตอนนี้ไปเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเราก็มาไหว้พระนะพร้อมๆกันไปอระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวตาตโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธรรมังธรรมสามีข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ
ยันตุนิมิตังอวมังคลังจาโยจามนาปุสกุณัสสัทโธปะปะกังโหตุสุปินังอากันตังปุทานุภาเวนาวินาสัมเมตุสวาคาโตปะกวาตาธัมโมสันเดติโกอักกาลิโกเอเอปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโภวินยูอิติยันตุนิมิตังอวัมมังคลังจาโยจัมมนาโปสกุณัสสัทโธปะปะคังโหตุสุปินังอักันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชฌุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุนโยปะอุนโยตะกินโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจัมมนาปุสกุณัสสัทโธปะปะกังโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคะนิอริยยะจะติยะจะโตนาปิจานะเมสัญจิตะปะนังชีวิตาวโรเปตาเตนะจัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัปปะสะโพชฌงค์โสติสังคโตธัมมนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชฌงคาจะตถาปะเรสมาทุเปกโพชฌงคาจัตเตเตสัพพตังสินามุนินาสัมปทาคตาปะเวตาปะอุลิกตาสังวัตตันเตอปิญญาณิพานยาจัพโพธิยาเอเตนะสัจจวเจนะสุติเตโอตุสัพทาเอกัสมิงสมะเยนะโทโมคะลานัญจกัสปังกิลเนตุกิเตติสวาปุจังเกสตะเตสัญญิติจัตตังอภินันติตวารุคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวเจนะสุติเตโอตุสัพทาเอกัทธาธัมมราชาปิเกลัญเยนะวิปิริโตจุนดาเตเรนะตัญเยวะปนาเปตวานัสสะทรังสัมโพธิตวะจะอัปปัตตาธัมมาวุฒาสิทานะโสเอเตนะสัจจวเจนะสุติเตโอตุสัพพทาปะอินะเตจะอัปปัตตาตินันัมปิปะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปะเตตมะตังเอเตนะสัจจวเจนะสุติเตโอตุสัพพทาสักกัตโตพุทธรัตนังโกสตังโกตัมบังวรังหิตังเทวมโนสานังพุทธเตชนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสเปตุขาวุปัสสมินตุเตสักกัตโตธัมมรัตนังโกสตังโกตัมบังวรังปะลิลาอุปัสสมนังธัมมเตชนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสเปปัญญาวุปัสสมินตุเตสักกัตโตสังฆรัตนังโกสตังโกตัมบังวรังอาหุนายังปังอุนายังสังฆเตชนะสุตินานัสสันตุปัตตวาสเปโรกาวุปัสสมินตุเต
นัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโอตุเตชยมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโอตุเตชยมังคลังอธิอุณหสังวิจัยโยธัมโมโลเกอนุตโรสัพพสัตตังอิตัตถายะตังตองกันอายิเทวเตปริวัชเชลจตันเตอมนุสเสอิปาวะเคพยัคเชนะเควิเสปุเตกัลมรณีนวาสัพพสัมมามรณามุตโตตัปเปตวากาลมริตังตัสสิวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาสุตัสสิลังสมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสสิวะอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาลิขิตังจินติตังปุจังทารณังวจนังกรุงปะเลสังเทสนังสุตตะตัสสะอายุปวัตตะติเตภวตุสัพพมังคลังปรคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพมังคลังปรคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์พุทธังคะปริตยันตุนิมิตังสักกัตถะนัตถิเมอธิอุณหสวิจัยโยมนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อาตมภาพขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ขอพระองค์ท่านนั้นจงทรงหายจากอาการพระประชวรหลุดหายไปหมดปกติมีประสุขภาพปรมัยอันแข็งแรงมีประสุขภาพปรมัยอันแข็งแรงทรงมีพระเกษมสำราญทรงงานได้ตลอดทรงมีประชนมายุยิ่งยืนนาน100สาวขบเข้าพระวสาและขอบคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บนสาธยายอันศักดิ์สิทธิ์จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่มีในสรีระร่างกายของข้าพเจ้าและญาติโยมทุกคนเป็นนักเป็นหนาตามสรีระร่างกายทุกส่วนกินยุกกินยาบังหายมรักษาก็บังหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บอันหนักอันร้ายคืออันตรธานสัวหายมีสุขภาพจิตดีกายดีแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไก่ไก่ทุกตลอกทุกกล่องไปกังเอื้อมีใจปับมามีโจกมีลาปราศจากภัยต่างๆอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยจุรภัยโกรกาภัยอุปติภัยอย่าได้มาใกล้มากายสุขกายสบายใจให้จำเริญไปด้วยสติและปัญญาประทั้งตัวตนอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรม
เพื่อญาติโยมจำเริญด้วยกิจการงานการค้าการขายหน้าที่การงานจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวรรณะสุขพละจุงบังเกิดมีแก่ทุกคนโดยจิมเตอร์กรมอุตุประกาศกรมอุตุประกาศเรื่องฝนเรื่องลมตะวันนี้24ชั่วโมงผ่านมาเกี่ยวบริเวณวัดหนองตองตกเล็กน้อยตกค่ำมาตกทั่วไปหลายหมู่บ้านตะวันนี้ตั้งแต่กินของงายเจ้าจนถึงปัจจุบันตอนเจ้า8ปงกว่าไปที่ดินอำเภอเจริญพุทธมนต์เปิดป้ายอาคารของกรมที่ดินจังหวัดสาขาหางดงเสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดมาฉันเพลฉันอย่างเรียบร้อยก็ออกวัดไปไปวัดป่าดาดาพิลมทำบุญครบ100วันการที่หลวงปู่บัวเกตได้ละสรีระสังขารตวาปนิมนต์ฝ่ายพระมหานิกายตอนบ่ายโมงนั้นจำนวน100ตนญาติโยมก็ไปเยอะตุเจ้าก็ไปแยะตวานี่สวดพุทธมนต์กันเสร็จเรียบร้อยคือพรอย่างบังสกุลก็กลับตอนเย็นตวาเช่นเดียวกันไปออกธรรมะสัญจรที่วัดบางยางหรือศิริราชตำบลบ้านปงระหว่างเดินทางไปนั้นเข้าสู่เขตตำบลบ้านปงฝนลงวิดมัดวิดมัดทั้งนอกบางที่ก็นักบางที่ก็เบาเข้าไปทั้งบนฝนตกลงหน้าแต่ดีไปถึงวัดบางยางบ่มีฝนวัดนี้มีตุ้ยเจ้าตนเดียวก็เลยมอบอักษาการเป็นผู้ปฏิบัติตามหน้าที่ได้มีญาติโยมไปนั่งฟังเทศฟังธรรมนั้นโอ้ก็หลายร้อยคนส่วนมากเป็นอุบาสิกาเป็นบริษัทไม่ยิงอุบาสกก็มีเหมือนกันแต่สู้บริษัทอุบาสิกาไม่ได้พุทธบริษัทภิกษุมีอุบาสกบาสิกามีก็แสดงความในการแสดงธรรมเรื่องค่าของคนเพื่อแก่ญาติกระยมได้ฟังกันสมควรเวลาก็จบเนื้อปานแล้วก็กลับมาวัดหนองตองจนถึงปัจจุบันในวันนี้ตอนบ่าย3โมง4โมงที่วัดปฐุมสารารามหรือวัดหนองบัวตำบลหนองตองเจ้าคณะตำบลเพื่อกระทำบุญก็จะไปที่หันกลับมาอาบน้ำอาท่าก็จะไปแสดงธรรมที่บ้านสลาบ้านบ่อตำบลน้ำแพร่พร้อมกับคณะสวดอภิธรรมชีวิตของคนเฮาในญาติโยมทุกท่านทุกคนเราหูว่าเกิดมาเพราะเหตุใดชีวิตอยู่เพื่ออย่างสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะพึงปฏิบัติตั้งแต่วินาทีลมหายใจเข้าออกไปนั้นก็คือชีวิตของเราตั้งอยู่ในหลักศีลหลักธรรมมาตั้งตัวตั้งตนอยู่ในความประมาทจะตายทั้งทีก็ฝากดีเอาไว้มีชีวิตก็ฝากดีให้คนได้หูได้หันฉะนั้นในชีวิตนี้มันน้อยนักญาติโยมอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดถึงวันนี้โยมก็มีเพื่อนร่วมโลกร่วมชีวิตเดียวกันจากกันไปก็ว่านักบวชว่ากลึงฮัดว่าชาวบ้านแต่มีชีวิตอยู่นั้นก็คือดำรงชีวิตในสัมมาทิฏฐิแล้วก็คือตั้งอยู่ในสุจริตธรรมก็ว่าจะทำการทำงานชนิดใดจะดำเนินธุรกิจอันใดก็ตามก็มันตั้งอยู่ในความสุจริต
ระเจ้าคิดแต่จะทำผิดถูกก็เข้าใจนั่นมันได้วันนี้เอาทั้งหลายจะพูดทุกคนนั่นนะเอาจะหันได้ว่าเพื่อนป้องพี่น้องเอาญาติเอาที่ร่วมโลกจากไปนักยอมทุกคนต่างก็เพื่อไปจากไปตายไปก็ไปแสดงความอารมณ์อะไรคือกำลังอกกำลังใจแก่คนที่เป็นญาติญาติฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปอย่างนั้นเมื่อเฮามีก็ไปหาเปิ้นเปิ้นมีเมื่อก็มาเฮานะคำว่าเฮามีไปหาเปิ้นนั้นก็หมายความว่ามีน้ำจิตน้ำใจเปิ้นมีการมีงานออกไปเขามีการมีงานเปิ้นก็มีน้ำจิตน้ำใจมาหาเฮาถ้าเฮาไปไผไผก็ดึงมาหาเฮาเขาบอกอู้ไผไผก็ดึงมาอู้เฮาฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเมื่ออยู่ในสังคมก็ต้องทำตัวทำตนให้ถูกต้องตั้งอยู่ตามศีลกินอยู่ตามธรรมเน้อแต่วงเล็บจะได้ประมาทในชีวิตเอาละวันนี้โอ้จะไปมาถึงเบื้องต้นบั้นปลายพอสมควรแก่เวลาอายุวันโนสุขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัญญาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

คนจำนวนมากเป็นทาสอารมณ์ของตนเองและของบุคคลอื่นเป็นทาสของการรับรู้ตารับรู้ในรูปเราก็ไปยึดในรูปเป็นทาสของเสียงที่หูรับรู้ในเสียงเราก็เป็นทาสของเสียงหลงในเสียงนั้นๆเป็นทาสของกลิ่นชาติอาหารอร่อยไม่อร่อยเราก็เป็นทาสอารมณ์ของสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเป็นทาสของอารมณ์สิ่งเหล่านี้โอกาสที่เราจะหลุดพ้นมันไม่มีมันเมื่อเราเป็นทาสอารมณ์ของตนเองและของบุคคลอื่นๆมันจึงทำให้เราเกิดอาการคำว่าหงุดหงิดอึดอัดโมโหจนถึงที่สุดมันจึงเกิดคำว่าเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาเราเป็นธาตุของความสุขเราเป็นธาตุของความ

ั้งความสุขความทุกข์เนี่ยมันทำให้จิตเราไม่สงบพอเกิดและเปลี่ยนแปลงเราก็เป็นทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็เป็นทุกข์เรียกว่าไม่มีอะไรให้เราเกิดคำว่าความสุขนี่มันไม่มีชีวิตของธรรมะแนวคิดของธรรมะมันไม่มีอะไรให้เราเกิดความสุขโดยเฉพาะการครองเรือนการมีชีวิตอยู่ของชาวโลกมันไม่มีส่วนไหนที่ทำให้เรามีความสุขมันไม่มีพอเกิดมามันก็วุ่นวายเราเกิดมามันวุ่นวายจะนอนก็เกิดคำว่าวุ่นวายคิดตกเป็นทาสของอดีตเหตุการณ์ต่างๆก็คิดอยู่ตรงนั้นแหละกว่าจะนอนหลับได้ชั่วโมง2ชั่วโมงบางคน3ชั่วโมงตี1ตี2กว่าจะหลับเพราะเราเป็นทาสของอารมณ์ของตนเองเป็นธาตุของความคิดของตนเองเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเรามีสติเรามีความอดทนเรามีวิริยะภาคเพียรควบคุมจิตไม่ให้จิตเราเป็นธาตุอารมณ์ของตนเองอารมณ์ของบุคคลอื่นคำว่าสุขก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดมันจะเกิดคำว่าสงบสุขมาแทนสุขแทนทุกข์คำว่าสงบสุขนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อจิตใจของเราเพราะฉะนั้นความสงบสุขมันจะไม่เป็นธาตุของสุขครอบของทุกข์ในพวกเราทั้งหลายเพราะความสงบสุขนั่นมันอยู่เหนือสิ่งสมมติทั้งหมดเวลาเราสงบสุขเนี่ยคือเรานั่งสมาธิตัวมันจะลอยตัวมันจะหายแต่เรามีสติรู้แต่เราไม่มีตัวร่างกายเราหายไปไหนก็ไม่รู้แต่เรามีสติรู้สึกตัวรู้หมดรู้ว่าได้หูได้ยินเสียงก็รู้แต่มันก็รู้อีกว่าร่างกายมันหายไปไหนไม่รู้อาการของสมาธิที่มันเกิดความสงบมันจะเป็นแบบนี้มันจะเบาเหมือนก้อนเมฆถูกกระแสลมพัดนั่นแหละเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกของเราโดยใช้สติมาควบคุมจิตเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนอบรมจิตมันก็จะละสิ่งที่รู้อารมณ์ที่ปรารถนาอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาเราจะไม่ตอบสนองมันเราจะไม่ต้อนรับมันมันก็เกิดคำว่าสงบสุขคำว่าสงบสุขก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นมูลค่าที่มีค่ามากมายมหาศาลคำว่าความสงบสุขมีค่ายิ่งกว่าอัญมณีชั้นหนึ่งของโลกมีค่ากว่าเงินจำนวนล้านล้านล้านความสงบสุขมีค่ามันเป็นของที่มีค่าที่สุดสำหรับหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมมันเป็นการสงบรู้ไม่ใช่สงบเหมือนคนบ้าไม่ใช่เรียกว่าสงบสุขนั้นเป็นสงบรู้คำว่าสงบรู้มันก็ประกอบไปด้วยปัญญาสติและปัญญาสติสมาธิปัญญาจึงเกิดคำว่าสงบรู้สติสมาธิปัญญาจึงเกิดคำว่าสงบรู้สิ่งใดไม่รู้เมื่อจิตเราสงบเราก็รู้เราก็เห็นสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นสุขชัดเจนยิ่งขึ้นไปพวกเราพิจารณาดูตอนมันวุ่นวายเนี่ยเราจะคิดถึงสิ่งอื่นๆเช่นเราทำงานอย่างเงี้ยแต่ละวันเราคิดถึงเรื่องอื่นๆสิ่งอื่นๆ
พอเราเลิกพอเราเลิกงานหรือจิตเราสงบเมื่อความสงบมันปรากฏเราจะคิดถึงตัวเองแต่เราจะคิดถึงตัวเองแล้วมันก็สะดุ้งสะดุ้งเขาว่าความแก่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานี่แหละเราจะเกิดเขาว่าเห็นตัวเองมันสงบเมื่อไหร่มันจะเห็นตัวเองถ้าจิตไม่สงบมันจะไม่เห็นตัวเองยิ่งจิตวุ่นวายมากเท่าไหร่จิตการบนใจมากเท่าไหร่มันก็จะเห็นสิ่งอื่นเห็นสิ่งอื่นๆไม่เห็นชีวิตจริงของเราพวกเราทั้งหลายสงบมากเท่าไหร่เราจะเห็นความจริงของกายของจิตมากเท่านั้นสงบมากเท่าไหร่เราจะเห็นความจริงของกายของจิตเราละเอียดลึกมากเท่านั้นเราเป็นธาตุความคิดเป็นธาตุอารมณ์ของตนเองและบุคคลอื่นมันจึงยากที่จะออกจากความทุกข์มันจึงเป็นก่อให้เกิดความทุกข์ยากที่จะออกจากความทุกข์ได้เราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะมีสติหยุดเวทนาเรามีสติหยุดเวทนาเรามีสติที่จะอยู่เหนือเวทนาเรามีสติฝึกจิตให้อยู่เหนือเวทนาเรามีสติฝึกจิตไม่ต้อนรับเวทนาเรามีสติฝึกจิตให้เรารู้เฉยๆเวทนามันปรากฏจะสุขจะทุกข์ก็ให้เรารู้ว่าสุขว่าทุกข์ที่มันปรากฏเราจะไม่เกิดอาการเราจะไม่สำแดงอาการใดๆทั้งสิ้นในพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเรามันไม่มีอะไรที่เราจะต้องไม่มีอะไรที่ต้องดีเลิศประเสริฐชีวิตเรามีดีคือมีสุขกับทุกวันเรามัวแต่จะเรามัวแต่แสวงหาความสุขเรามัวแต่แสวงหาความสุขเราเข้าใจว่าความสุขเป็นของดีเป็นของวิเศษผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาจะรู้ว่าความสุขเกิดที่ไหนความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั่นการไปแสวงหาความสุขนั่นแหละคือเป็นการนั่นแหละคือการแสวงหาความทุกข์เพราะสุขมันเกิดขึ้นในทุกข์มันเกิดขึ้นในสุขด่างมะม่วงดิบและมะม่วงสุกมันก็เกิดจากลูกเดียวกันมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้สุกเกิดที่ไหนทุกข์ก็เกิดที่นั่นเราไม่เห็นเรารู้แต่ว่าวันสุกแต่มันสุกจริงๆมันก็เปลี่ยนแปลงพอมันเปลี่ยนแปลงมันก็กลายเป็นความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ยิ่งทุกข์ที่สุดทุกข์มันก็จากไปสุกก็เกิดขึ้นมาอีกสุขจากไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างนี้แหละที่เราเป็นตกเป็นธาตุสุขกับทุกข์ถ้าเราขาดปัญญาแล้วเนี่ยเราจะติดสุขติดทุกข์เหมือนหนูติดกาวเหมือนหนูติดกาวเราจะเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุอารมณ์ของตนเองอารมณ์ของคนอื่นเพราะเราเกิดมาเราไม่เคยพัฒนาจิตเราจิตเราไม่เคยพัฒนาจิตเรารู้แต่เรื่องธรรมชาติรู้แต่เรื่องธรรมชาติเป็นหลักเพราะธรรมชาติมันก็ยังไม่ใช่ธรรมะธรรมชาติของธรรมะก็ได้แก่อารมณ์ความรู้สึกก็เป็นธรรมชาติของธรรมะอยากได้อยากมีความโลภความโกรธความหลงอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมอยู่เรียกว่าเราจะต้องออกจากธรรมชาติเพื่อจะเข้าสู่แดนแห่งธรรมความโลภความโกรธความหลงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีมนุษย์ผู้ไหนเกิดมาแล้วจะไม่คำว่าความโลภความโกรธความหลงไม่เกิดขึ้นไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับสลับคนทุกคนพวกเราทั้งหลายนี่คือเป็นมันเกิดขึ้นสำหรับคนทุกคนเมื่อเราเกิดมาแล้วเราได้ศึกษาเรียนรู้ความจริงของโลกความจริงของชีวิตก็ได้แก่ธรรมะนี่แหละเป็นความจริงของโลกเป็นความจริงของชีวิต
เราเอาธรรมะมาบริหารจัดการชีวิตของเราเอาธรรมะมาแก้ไขชีวิตของเราเอาธรรมะมาพัฒนาชีวิตของเราและเราก็จะรู้ความจริงเห็นความจริงแต่ถ้าเราเอาธรรมะมาแก้ปัญหาเราก็ไม่ต้องใช้เงินเราเกิดจากตัวเราเท่านั้นตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนธรรมะที่จะมาพัฒนาชีวิตได้แก่สติสัจจะวิริยะขันติสติสัจจะวิริยะขันตินี่คือธรรมะที่จะมาพัฒนาชีวิตเราคนไหนก็แล้วแต่มีสติมีสัจจะมีวิริยะมีขันติจะพัฒนาสิ่งใดง่ายแก้ไขปัญหาใดๆก็สะดวกบุคคลใดที่มีสติมีสัจจะมีวิริยะขันติชีวิตนั้นครอบครัวนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัย4อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสารพัดเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตนี่แหละคือหลักการพัฒนาชีวิตของเราในพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาหากเราไม่เกิดการพิจารณาแล้วเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นอย่างทุกวันนี้เราไม่ได้พัฒนาชีวิตเราเลยเราเป็นทาสของชีวิตเป็นทาสของชีวิตเราก็กลายเป็นช้างลากซุงกลายเป็นม้าถูกจ็อกกี้มันขี่เราไม่พัฒนาเราก็เป็นทาสอารมณ์ของตนเองทาสอารมณ์ของคนอื่นเหมือนจ็อกกี้เหมือนม้าเป็นทาสของจ็อกกี้เหมือนช้างเป็นทาสของควานช้างมันเป็นแบบนั้นแหละพวกเราทั้งหลายเหมือนนักมวยตกเป็นธาตุอารมณ์ของตนเองเป็นธาตุอารมณ์เป็นธาตุอารมณ์ของคู่ต่อสู้นักมวยพวกเราทั้งหลายเป็นธาตุอารมณ์ของตนเองเป็นธาตุอารมณ์ของคู่ต่อสู้นักมวยเป็นธาตุอารมณ์ในพวกเราทั้งหลายเราจะเห็นว่าเป็นธาตุอารมณ์ของตนเองธาตุอารมณ์ของตนอื่นมันสู้เท่าไหร่มันก็ไม่จบแต่มันไม่มีคำว่าจบถ้าเรามีธรรมะมีสติมีปัญญาแล้วมีคำว่าจบมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในคำว่าจบมันจะเกิดขึ้นธรรมะมันมีที่สิ้นสุดการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดวิทยาศาสตร์ไม่มีที่สิ้นสุดธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีที่สิ้นสุดมันจะสุดด้วยวิชาปัญญาแต่มันจะจบด้วยวิชาปัญญาเท่านั้นไม่ได้จบด้วยวิชาดับด้วยเราจะดับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยวิชาทั้งหมดดับความรู้สึกของเราดับสิ่งที่มันเกิดดับสิ่งที่มันเกิดในพวกเราได้พิจารณาเรียกว่าธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามันว่าด้วยเรื่องความเป็นจริงของชีวิตทั้งสิ้นชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เคยได้พัฒนาเกิดมาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นพ่อแม่เป็นแบบไหนลูกก็เป็นแบบนั้นพ่อแม่เปรียบเสมือนแม่ปูลูกก็เปรียบเสมือนลูกปูแม่ปูเดินโค้งลูกปูก็เดินโค้งนั่นแหละพ่อปูแม่ปูเดินตรงมันก็เดินตรงนั่นแหละเนี่ยพวกเราทั้งหลายพ่อแม่เป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของลูกเพราะเมื่อพ่อแม่มีธรรมะเมื่อพ่อแม่มารับการอบรมฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐานพ่อแม่ก็จะสัมผัสรู้สึกกับคำว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นของดีเป็นของวิเศษพ่อแม่ก็พยายามจะแนะนำสั่งสอนให้ลูกเข้าถึงภาวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราที่ดีที่สุดก็คือภาวิปัสสนาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เป็นผู้ที่พัฒนากายกับจิตของเราดีเยี่ยมให้เราพิจารณาว่ากายกับจิตเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเราจะต้องพัฒนากายกับจิตของเรากายกับจิตของเราเป็นสิ่งที่เ

เมื่อหยุดได้ความสงบมันก็เกิดหากหยุดไม่ได้ความวุ่นวายก็เกิดเราต้องมีสติที่จะหยุดความโกรธความโลภความหลงให้ได้ถ้าเราหยุดมันได้กายกับจิตมันก็สงบกายกับจิตมันสงบความโลภความโกรธความหลงเป็นของหนักเหมือนเราแบกเราหามนั่นแหละมันหนักแบบนั้นเหมือนของที่เราแบกเหมือนของที่เราหามมันหนักเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติพิจารณาที่เราจะต้องออกจากอารมณ์ของตนเองออกจากอารมณ์ของบุคคลอื่นๆเพราะเราเป็นทาสอารมณ์ของตัวเองมามากแล้วเรามีสติที่จะออกจากทาสอารมณ์ของตนเองอารมณ์ของบุคคลอื่นๆเมื่อเราออกได้พวกเราทั้งหลายเหมือนคนติดคุกมันจะมีความสุขเหมือนคนติดคุกแล้วออกนอกคุกมันจะมีความสุขแบบนั้นนี่พวกเราทั้งหลายเราจะมีความสุขแบบนั้นถ้าเราออกไม่ได้เราก็จะทุกข์เหมือนคนติดคุกนั่นแหละพวกเราเราออกไปได้ก็เหมือนคนติดคุกคนติดคุกมันยากลำบากขนาดไหนเราก็รู้เราก็เห็นอยู่เราต้องพิจารณากายกับจิตให้มากที่สุดกายของเราจิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐเราจำเป็นที่จะต้องออกจากกายออกจากจิตเมื่อเราออกจากกายจากจิตกายจิตก็เป็นอิสระสะอาดเพราะเราไม่กายแล้วมันเป็นธาตุความรู้สึกของกายจิตมันก็ไม่เป็นธาตุความรู้สึกของจิตกายก็รู้สึกจิตมันก็รู้สึกเราจะต้องดับระงับความรู้สึกเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่กายให้ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกจิตเราก็เหมือนจิตเมื่อเราไม่ได้ฝึกจิตเมื่อเราไม่ได้ฝึกกายจิตเรากายเราก็เหมือนกระแสลมพัดยอดไม้น่ะจึงทำให้ต้นไม้เอ็นเอียงไปเอ็นเอียงมาทั้งใบทั้งกิ่งทั้งต้นเอ็นเอียงไปทั้งกายทั้งจิตจิตเราไม่ได้พัฒนากายไม่พัฒนาก็เหมือนพายุที่มันมาแรงๆทำให้ต้นไม้แต่ละต้นน่ะไม่เอ็นเอียงไปตามกระแสลมในพวกเราทั้งหลายเอ็นเอียงไปตามกระแสลมให้เราได้พิจารณาว่าการที่เราจะเข้าถึงมันได้นั้นลำบากนะเราต้องมีสติมีความอดทนมีวิริยะภาคเพียรเราถึงจะเข้าถึงคำว่าหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าแต่วันนี้เราอ่อนแอต่ออารมณ์ของตนเองไพ่แพ้อารมณ์ของตนเองเราต้องมีสติมีสัจจะควบคุมวันนี้เราจะไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการดีใจเสียใจอันนี้คือสติสัจจะจะควบคุมเราสติสัจจะบอกกันแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่หงุดหงิดในวันนี้เวลานี้เมื่อไหร่มันเราจะต้องมีสติอยู่กับความสงบเมื่อความสงบเกิดขึ้นบ่อยมันจึงทำให้เรารู้แล้วว่าสัมผัสกับความสงบนะมันจะเราจะสัมผัสกับความสงบได้เราก็อยู่กับความสงบได้อย่างงดงามถามได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยจิตเรามีความสงบไหมกายเราสงบไหมมันไม่มีวันหนึ่งมีแต่วุ่นวายวันมีแต่ทุกข์ใจวันหนึ่งจิตเรานี่กระโดดโลดเต้นเหมือนลิงวันหนึ่งจิตเราวุ่นวายเหมือนแมลงวันเหมือนยุงเหมือนนกวกไปวนมาบินไปบินมามันจึงทำให้เรานั้นหงุดหงิดอึดอัดตลอดทั้งวันเพราะเราไม่ได้เคยพัฒนาจิตเมื่อเราพัฒนาจิตแล้วเราจะเกิดคำว่าสงบสุขเนี่ยตัวนี้สำคัญที่สุดเราต้องให้ไปถึงคำว่าสงบสุขให้ได้เราต้องพัฒนาให้เกิดคำว่าสงบสุขให้ไปถึงจุดคำว่าสงบสุขสิ่งนี้ทำให้เราเป็นประเสริฐมากชีวิตของคนเนี่ยสองคนเนี่ยมันก็เป็นธาตุหนักเลยเราอยู่คนเดียวก็เป็นธาตุของตนเองเราอยู่ด้วยกันสองคนก็เป็นธาตุอารมณ์ซึ่งกัน

ยกันของคนสองคนเนี่ยดังสามีภรรยาตื่นสายคนใดคนหนึ่งตื่นสายเนี่ยก็จะเกิดอาการละคนที่ตื่นเช้าก็จะออกอาการกับคนที่ตื่นสายดังสามีได้ภรรยาตื่นสายเนี่ยสามีก็จะเกิดอาการหงุดหงิดให้กับภรรยาตนเองว่าตื่นสายไม่ยอมหุงข้าวเนี่ยสามีตื่นเช้ากลายเป็นสามีกลายเป็นคนใช้ภรรยาสามีกลายเป็นลูกจ้างภรรยาลูกในภรรยากลายเป็นนายจ้างของสามีโดยอัตโนมัติเพราะตื่นสายเนี่ยไม่ต้องหุงข้าวก็เพราะสามีก็เป็นคนหุงข้าวไม่ต้องกวาดต้องเช็ดต้องถูสามีกลายเป็นคนเช็ดกวาดถูแต่มันนี่แหละมันก็กลายเป็นลูกจ้างโดยอัตโนมัติกลายเป็นนายจ้างโดยอัตโนมัติแต่พวกเราต้องพิจารณาถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะเราจะไม่รู้สึกตัวถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราจะรู้สึกตัวเราจะไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองไม่เป็นธาตุอารมณ์ของคนอื่นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะหลุดพ้นจากคำว่าความทุกข์ความสุขเราจะหลุดพ้นจากความสุขความทุกข์สุขทุกข์จะไม่เกิดถึงแม้มันจะเกิดมันก็ลำบากยากเพราะมันถูกอะไรถูกวิชาปัญญาครอบคุมมันไม่หมดนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีสติมีปัญญานะพิจารณาอย่างละเอียดทุกวันทุกวันเช่นเช้านี้เราตื่นมาเราต้องมีสติในการตื่นวันนี้เราจะไปทำงานจะเจอปัญหาสารพัดปัญหาเรามีสติมีสัจจะเราจะสงบนิ่งดีใจก็ไม่ให้เกิดเสียใจก็ไม่ให้เกิดเมื่อเราเจอเหตุการณ์ต่างๆสุขก็ไม่ให้เกิดอาการทุกข์ก็ไม่ให้เกิดอาการดีใจเสียใจเราก็ไม่เกิดอาการเพียงแต่เราจะเป็นผู้สงบรู้เป็นผู้สงบรู้เราจะอยู่ตรงคำว่าเป็นผู้สงบรู้เท่านั้นแต่พวกเราทั้งหลายเราเป็นผู้สงบรู้เมื่อเราเป็นผู้สงบรู้นั้นเราจะเห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดจากคำว่าความสงบนะความสงบเริ่มจะวุ่นมันจะทำให้เราแต่ชีวิตของเรานั้นมันวุ่นวายเหมือนก้อนเมฆสมองเราไม่เคยว่างจิตเราไม่เคยว่างเหมือนก้อนเมฆเต็มท้องฟ้าเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาดูว่าวันไหนที่ท้องฟ้ามันปราศจากก้อนเมฆมันมีไหมมันแทบไม่มีวันไหนที่ท้องฟ้าปราศจากก้อนเมฆแทบไม่มีเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกับสมองเราจิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขความทุกข์ทุกวันมันเต็มไปด้วยความสุขความทุกข์เหมือนท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆนั่นแหละสมองเราจิตเราก็เต็มไปด้วยความสุขความทุกข์

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
9: มีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
10: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
11: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับ
12: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
13: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
14: เชื่อมั่นในความดี
13: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
14: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่น
13: ทำดี
14: ด้วยการไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของผู้อื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
13: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
14: Mass
13: FM เชื่อมั่นในความดี
15: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
16: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
17: การงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
18: สาธุ
19: สาธุ
18: สาธุ
17: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
13: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี้
19: โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
20: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
19: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
20: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไป

0: นิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: เชิญติดตามนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องไมหสะกุณชาดกหรือนกไมหกะร้องของกูของกูนิทานชาดกเรื่องนี้มีเรื่องราวอยู่ว่าพระโพธิสัตว์เป็นบุตรชายคนโตที่อยู่ในตระกูลเศรษฐีเป็นผู้มีจิตใจงดงามหลังจากบิดามารดาเสียชีวิตลงก็ได้มีการสร้างโรงทานขึ้นและบริจาคทานอยู่ตลอดมาต่อมาภริยาได้คลอดบุตรชายมา1คนเมื่อลูกชายโตพอเดินได้พระโพธิสัตว์มองเห็นโทษของการคลองเรือนนึกอยากออกบวชและได้มอบสมบัติให้น้องชายและช่วยดูแลภรรยาและลูกให้ด้วยหลังจากนั้นจึงออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาน้องชายได้ลูก1คนเมื่อลูกตัวเองโตขึ้นจึงคิดว่าสมบัติคงต้องแบ่งเป็น2ส่วนแน่ๆถ้าลูกของพี่ชายยังอยู่จึงคิดแผนการที่จะฆ่าลูกของพระโพธิสัตว์วันหนึ่งขณะที่อาบน้ำอยู่เขาได้จับเด็กมาถ่วงน้ำและแม่ของเด็กก็ได้ถามถึงลูกของเธอน้องพระโพธิสัตว์ตอบว่าเล่นน้ำอยู่ดีๆหายไปไหนก็ไม่รู้นางเสียใจร้องไห้แล้วนิ่งเฉยพอพระโพธิสัตว์ทราบเรื่องนี้เพราะทิพยจักษุจะทำให้ปรากฏจึงเหาะไปยังนครพาราณสีที่บ้านของน้องชายไม่เห็นโรงทานจึงคิดขนาดโรงทานยังพินาศไปแล้วฝ่ายน้องชายเมื่อทราบข่าวว่าพี่ชายมาก็ได้ทำการต้อนรับโดยการนำอาหารอย่างดีมาให้ฉันพอฉันอาหารเสร็จจึงถามว่าพวกเด็กๆหายไปไหนไม่เห็นมาเลยน้องชายตอบเสียชีวิตตายเพราะอะไรเล่นน้ำอยู่ดีๆไม่ทราบว่าหายไปไหนฤาษีจึงกล่าวว่าสิ่งที่เจ้าทำอย่านึกว่าเราไม่รู้นะเจ้าฆ่าเด็กนั้นด้วยความละโมบมิใช่หรือและบอกว่านกเขากับเจ้ามีอะไรเหมือนกันแล้วฤาษีจึงได้เล่าถึงนกเขาซึ่งมีชื่อว่าไมหกะตัวหนึ่งบินไปยังไหล่เขาและซอกเขาต้นเลียบมีผลสุกและร้องว่าของกูของกูอยู่อย่างนั้นมีฝูงนกพากันบินมากินผลเลียบแล้วบินหนีมันก็ยังร้องอยู่นั่นเองเปรียบเหมือนกับคนในโลกนี้มีทรัพย์ไว้มากมายตัวเองไม่ได้ใช้สอยและยังไม่แบ่งให้ญาติทั้งหลายด้วยในเมื่อตัวเองไม่ใช้สอยไม่นุ่งห่มไม่ใช้เครื่องรูปไร้ไม่รับประทานอาหารไม่ทัดดอกไม้และไม่สงเคราะห์ญาติทั้งหลายบ่นเพ้ออยู่ของกูของกูหวงแหนไว้เมื่อมีโจรหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักมาเอาทรัพย์ไปคนพวกนั้นก็จะบ่นเพ้ออยู่อย่างนั้นผู้มีปัญญาใช้สอยและสงเคราะห์ญาติทั้งหลายด้วยนั้นเขาจะได้รับเกียรติเมื่อจากไปจากโลกนี้ก็จะไปบันเทิงในสวรรค์เมื่อแสดงธรรมแก่น้องชายแล้วก็ให้ทำโรงทานตามเดิมฤาษีจึงกลับไปยังป่าหิมพานต์ปฏิบัติฌานไม่เสื่อมจนสิ้นชีวิต

0: ก็ได้เข้าถึงพรหมโลกธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าประโยชน์ของทรัพย์อยู่ที่การนำมาใช้ทำประโยชน์ให้แก่ตนและคนอื่นดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านกไมหกะอาศัยอยู่ตามซอกเขาบินมาเกาะต้นเลียบที่มีผลสุกพลางร่ำร้องอยู่ว่าของกูของกูเมื่อนั้นร้องอยู่อย่างนี้นกอื่นๆก็บินมากินลูกเลียบนั้นอิ่มแล้วก็บินจากไปนกไมหกะก็ยังพร่ำร้องอยู่นั่นเองในโลกนี้ก็เหมือนกันคนบางคนเก็บออมทรัพย์ไว้ได้มากมายแต่ไม่ยอมใช้สอยเพื่อตัวเองทั้งไม่ยอมเจือจานญาติพี่น้องตามสมควรคือไม่ยอมจ่ายเป็นค่าเครื่องนุ่งห่มอาหารดอกไม้หรือเครื่องสำอางใดๆด้วยความเสียดายทั้งไม่ยอมช่วยเหลือญาติพี่น้องเลยสักครั้งท้ายที่สุดก็จะมีคติเหมือนนกไมหกะนั่นแหละ
1: ในวัฏฏะสงสารอันยาวนานนับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: ชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์บารมี30ทัศน์

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอนำความจริงที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสสอนไว้ในเรื่องฤกษ์งามยามดีความว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิขันธาสมาทุกขาเต
4: สาธุ
3: วันนี้วันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2555ที่อารามภิกขุณีสุทธจิตวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าซึ่งเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะฮะไม่มีทุกข์ใดเสมอเท่าขันห้าเนี่ยวันนี้ได้น้อมนำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นว่าไม่มีทุกข์ใดเสมอเท่ากับขันห้าเนี่ยนะแต่ขันห้ามีสองอย่างนะคือขันห้าที่เป็นทุกข์อย่างยิ่งเนี่ยก็คือรูปเวทนานะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์อันนี้เป็นทุกข์มากเลยอันนี้ควรที่จะทำปริญญาคือควรรู้รอบอย่างถ่องแท้ว่ามันทุกข์จริงๆแล้วก็อย่าไปติดใจในมันอย่าไปเข้าถึงมันนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันนะก็จะพ้นทุกข์ได้ส่วนอีก5ขันธ์เหมือนกันแต่เป็น5ขันธ์ที่ต้องกระทำให้แจ้งนะกระทำให้แจ้งแจ่มแจ้งเลยก็คือศีลขันธ์เนี่ยต้องรักษาศีลจนเห็นคุณค่าของศีลแล้วโอ้โหสุดยอดศีล5ไม่พอศีล8ไม่พอศีล10ไม่พอนะต้องเอาพระวินัยบัญญัติ227ข้อ311ข้อมาประพฤติจนเห็นคุณค่าของศีลด้วยตัวเองแล้วโอ้โหสุดยอดศีลขันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกระทำให้แจ้งสัจฉิกิริยาหมายถึงลงมือกระทำจนกระทั่งชัดเจนด้วยตัวเองว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะต่อไปก็สมาธิขันธ์อันนี้ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสมาธิเนี่ยดีอย่างไรโอ้มันเป็นยังไงนะ ยังไม่พอนะก็ต้องปัญญาขันธ์อีกนะก็คือมีความรู้ทั่วถึงมีความรู้อันเลิศนะมีความรู้ชัดนะปัญญารู้ใน8เรื่องรู้ในอริยสัจ4รู้ในความเกิดแห่งทุกข์ความดับแห่งทุกข์เนี่ยนะก็ต้องมีปัญญาขันต้องศึกกระทำให้แจ้งด้วยตัวเองเลยจากนั้นก็วิมุตติขันนะกองแห่งวิมุตตินะว่ามันมีวิมุตติกี่อย่างอ๋ออันนี้มันเป็นตทังควิมุตติมันหลุดพ้นเพราะเอาคุณธรรมบางอย่างขึ้นมาแก้กิเลสบางอย่างเท่านั้นเองอ้าวแต่มันยังมีกิเลสตัวอื่นอยู่โอ้มันยังไม่หมดกิเลสนี่มันเป็นแค่ตทังควิมุตติต่อไปก็รู้อีกว่าโอ้อันนี้มันก็แค่วิขัมภนวิมุตติอ้าวมันหลุดเพราะเอาสมาธิมากดข่มมันไว้เท่านั้นเองโอ้โหเป็นปีๆเดือนๆเอาช่วงนั้นจิตมีสมาธิก็ดูไม่มีกิเลสกวนเลยดูเหมือนอรหันต์ปลอมเลยโอ้โหอ้าวแต่มันเป็นแค่วิขัมภนวิมุตตินี่นาเหมือนหินทับหญ้าเลยตราบใดที่หินทับหญ้าอยู่หญ้าก็โง่หัวไม่ขึ้นเลยแต่ไม่ตายฮะลองเอาหินออกดินะสมาธิหลุดเท่านั้นแหละกรี๊ดเลยแหละนะโกรธกริ้วเนี่ยเครียดแค้นเชียวหึมหำเชียวอย่างเงี้ยโอ้อันนี้มันแค่วิขัมภนวิมุตตินี่นะต่อไปก็อ้าวอันนี้มันก็แค่สมุจเฉทวิมุตตินี่เนี่ยสมุจเฉทวิมุตติตัดด้วยมรรคมันก็แค่โสดาปัตติมรรคก็แค่สกิทาคามิมรรคก็แค่อนาคามิมรรคเท่านั้นเองนะยังไม่ได้อรหัตตมรรคอรหัตตผลนี่อย่างเงี้ยก็รู้ว่ามันเป็นการวิมุตติด้วยมีมรรคเข้ามาตัดขาดขาดสนิทเลยต่อไปก็ปฏิปัสสธิวิมุตติอ้ออันนี้มันหลุดพ้นเพราะผลเนี่ยมันมีผลของความเป็นอนาคามีมันจึงไม่โกรธเลยมันจึงไม่โลภเลยแต่โง่อยู่แฮะยังมีอวิชชาอยู่แฮะเนี่ยก็ต้องรู้อีกว่าอันนี้มันเป็นปฏิปัสสธิวิมุตติที่มันหลุดพ้นเพราะผลผลและจิตก็มันบรรลุผลแล้วอ่ะบรรลุอนาคามีแล้วอ่ะใช่มั้ยก็เลยไม่โกรธเลยก็เลยไม่โลภเลยแต่ยังมีอวิชชายังฟุ้งซ่านยังมีรูปราคะอรูปราคะยังมีมานะถือตัวถือตนถือว่ากูดีกว่าเขาดูหมิ่นเขาว่าเขาอย่างงี้นะโอ้อันนี้มันก็แค่ปฏิปัสสธิวิมุตติเท่านั้นเองนู่นต้องวิมุตติอันสุดท้ายคือนิสรณวิมุตติหลุดพ้นเพราะสลัดคืนหมดเลยถ้าเราเทียบตัวเรากับคนอื่นเนี่ยว่าเราดีกับเขาเพราะขันใดเนี่ยนะไม่ว่าจะขันใดนะอย่างเช่นสังขารขันโอ้โหเราคิดเก่งเนี่ยหรอไหมแต่อีกคนหนึ่งสังขารขันไม่เก่งเท่าเราเนี่ยเทียบแค่นี้ว่าเราเก่งกว่าเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีอะไรนอกจากความโง่เขลา ถ้าเทียบสัญญาล่ะโอ้โหสัญญาเราจำแม่นมากสอบทีไรเอตลอดแต่ใยนั่นสอบทีไรตกเอาสัญญามาเทียบกันเนี่ยว่าเราเก่งกว่าเขาได้สัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนว่าจะมีอะไรนอกจากความโง่เขลาแต่คนมีปัญญาเขาจะเห็นว่าไงเอาขันมาเทียบกันได้ไหมคะไม่ได้เลยเข้าใจไหมขณะจิตนี้เราเป็นพระโสดาบันนะสมมตินะสมมติว่าเราเป็นพระโสดาบันเนี่ยขณะจิตนี้พร้อมกันเนี่ยเขาเป็นปุถุชนแต่ถัดมาอีกขณะหนึ่งเนี่ยเราก็ยังโสดาบันแต่เขาพรึบโสดาบันพรึบสกิทาพรึบอนาคาพรึบอรหันต์มันเป็นเรื่องของอินทรีย์พละแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเป็นคนที่ดูโง่ที่สุดจำทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกวิธีดับทุกสี่ข้อจำไม่ได้เนี่ยแต่กลายเป็นพระอรหันต์จตุปฏิสัมภิทาอย่างเช่นท่านจุลบันดกเป็นต้นเข้าใจไหมดูจำอะไรไม่ได้เลยหรือดูคนที่ดื้อที่สุดอย่างท่านชนะเนี่ยเนาะท่านชนะก็โอ้ยพระพุทธเจ้าสอนปั๊บเงียบตุนหีเงียบแต่พอออกจากพระเจ้าด่าต่อเลยเอ้าพระพุทธเจ้าไปเรียกมาดิเรียกมาสอนไปครั้งที่สองตุนหีอีกละเงียบไม่เถียงกัดฟันเลยพอออกไปด่ากราดเลยพุทธเจ้าเรียกมาครั้งที่3แต่พุทธเจ้าจะไม่ทำอะไรเกิน3ครั้งนะฮะช่วยคนไม่เคยช่วยเกิน3ครั้ง พอครั้งที่3พุทธเจ้าก็บอกว่าเอาไว้เราปรินิพพานก่อนก็แล้วกันนะพอเราปรินิพพานเสร็จเนี่ยค่อยจัดการพุทธเจ้านี่แบบคือรู้ว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานเนี่ยยังไงยังไงท่านชนะนี่ยังมีที่หวังไงใครไม่คบกันฉันคบพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละฉันไม่แคร์แคร์แต่พอพระเจ้าปรินิพพานปั๊บหมู่สงฆ์ลงพรหมทันพลึบงดพูดเท่านั้นนะฮะสลบเลยอะฟื้นมาอยู่คนเดียวเลยฮะไม่มีใครง้อสักคนโอ้ไม่มีใครดูแลเลยสลบ3รอบฮะพอสลบครบ3รอบแล้วก็ทีนี้ก็ขอละเดินไปท่านสอนผมด้วยพระเถระก็บอกโอ้ผมก็ไม่รู้จะสอนยังไงเนาะก็เนี่ยรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงรูปไม่ใช่อัตตาเวทนาไม่ใช่อัตตาสัญญาไม่ใช่บุคคลสังขารไม่ใช่บุคคลวิญญาณไม่ใช่บุคคลนะฟังมาเป็นหมื่นรอบแต่มันก็ยังมีความคิดอยู่ว่าแล้วเราอยู่ไหนอ่ะเออแต่ปกติคนที่เขาบรรลุธรรมนี่เขาไม่คิดอย่างนี้นะเขาไม่คิดหรอกว่าเอ๊ะแล้วเราอยู่ไหนอ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่ไปถามพระอานนท์บรรลุอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเทียบและอย่าไปคาดอย่าไปคิดคนที่โง่ที่สุดอาจจะบรรลุกับเราได้ไหมเพราะนั้นคนฉลาดจะไม่เอาขันห้าไปเทียบเพราะขันห้ามันเกิดปั๊บมันดับตลอดไม่สามารถจะคว้าขันห้านะมาเทียบกับขันห้าเพราะของเราเองก็คว้าไม่ได้เข้าใจไหมโอ้โหกำลังจะอวดเก่งสักหน่อยจะเอาสัญญามาอวดสักหน่อยเราเอาสัญญาเข้ามาเทียบลืมเฉยเลยอย่างเงี้ยเอาเดินไปตั้งใจจะเอาเนี่ยเฮ้ยเมาเลยนะสัญญาหายแซบและไอ้สัญญาที่ไม่อยากให้เกิดเนี่ยดันโผล่มาพลึบพลึบอย่างเงี้ยก็โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอนัตตาจริงๆอย่างเงี้ยต้องสร้างเหตุปัจจัยนะนี่คือวิมุตติขันธ์นะฮะคนที่ได้วิมุตติขันธ์จริงเขาก็จะได้วิมุตติญาณทัศนขันธ์เข้าใจไหมฮะก็จะมีความรู้ความเห็นในวิมุตติอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ถ้าไม่มีศีลขันธ์มาก่อนไม่มีสมาธิขันธ์มาก่อนไม่มีปัญญาขันธ์มาก่อนไม่มีวิมุตติขันธ์มาก่อนก็พยายามมาอ่านเรื่องวิมุตติพยายามสอนเรื่องวิมุตติพยายามอธิบายเรื่องวิมุตติคนอธิบายก็ไม่เข้าใจคนฟังก็ไม่เข้าใจเพราะมันไม่มีวิมุตติขันธ์เข้าใจไหมฮะไม่มีวิมุตติญาณทัศนขันธ์คือมันไม่มีสิ่งนั้นอยู่ในดวงใจเพราะนั้น5ขันธ์คือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ที่อย่าไปยินดีอย่าเข้าถึงอย่าอุปายะอย่าเข้าถึงนะอย่าประพฤติตัวแบบเข้าถึงขันธ์5นะความประพฤติก็อย่ามีใช่นะอย่ามีใช่นะแต่อีก5ขันธ์เนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอีก5ขันธ์นี้ต้องกระทำให้แจ้งต้องลงมือกระทำจนเห็นแจ้งนะคะนี่5ขันธ์คนละขันธ์กันนะวันนี้จะขอนำเสนอการอ่านขันธ์5ในหนังสือพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเล่มที่17ฉบับมหามกุฏเล่มที่27จะบอกท่านทั้งหลายว่าในเล่มนี้เนี่ยมีการแสดงธรรมที่มีการสังยุตสังยุตหมายถึงว่าการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะอย่างเช่นราธะสังยุตลองเดาสิมันไปเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับพระราธะพระราธะถามอยู่นั่นเนี่ยเขาก็ประมวลไว้เลยที่พุทธเจ้าบอกดูก่อนราธะดูก่อนราธะเนี่ยนะก็ประมวลไว้เลยเป็นราธะสังยุตนะคะแต่ทำไมเล่มนี้ชื่อว่าสังยุตตนิกายขันธวารวรรคล่ะคะอาจารย์นะคำตอบคือมีขันธสังยุตด้วยคือพระพุทธเจ้าสอนธรรมะโดยมีเรื่องขันธ์5ประกอบด้วยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่หมวดใหญ่ขันธสังยุตเลยเป็นสังยุตที่1เข้าใจมั้ยฮะเป็นสังยุตที่1เลยอาจารย์แล้วมันมีกี่สังยุตล่ะอาจารย์มีทั้งหมด13สังยุตเข้าใจไหมฮะอันที่13คือฌานนะสังยุตคือสอนธรรมะเกี่ยวกับเรื่องฌานเนี่ยฌานนะสังยุตมีเรื่องฌานทั้งนั้นเลยนะวัชโคตสังยุตก็เกี่ยวกับพราหมณ์ที่ชื่อวัชโคตนะฮะ นาคะสังยุตก็มีเล่มที่17นี่นะเล่มที่27นาคะสังยุตก็ต้องเกี่ยวกับอะไรคะนาคใครอยากรู้เรื่องนาคนะฮะที่แบบที่หนองคายน่ะมีนาคมาพ่นไฟปิ้วปิ้วปิ้วมันออกพรรษาในจริงเล่อเนี่ยอยากรู้เรื่องนาคมาศึกษาเรื่องนาคสังยุตอยู่ในสังยุตตนิกายขันธวรวรรคนะคะไม่เอาหนูไม่ชอบนาคมันโดนครุฑกินเนี่ยอาจารย์หนูอยากรู้เรื่องครุฑมาดูนะฮะสุปันนะสังยุตเนี่ยเรื่องครุฑทั้งนั้นเลยอยากรู้มาดูเลยนะสรุปแล้วมีกี่สังยุตคะตั้ง13สังยุตแต่สังยุตที่1คือขันธสังยุตพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เยอะมากเข้าใจมั้ยเขาเลยแบ่งเป็นปันนาตเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเค้าเรียกปันนาตปันนาตปันนาตจะมีกี่ปันนาตดีคะก็มี3ปันนาตคือมูลปันนาตแปลว่าอะไรกลุ่มต้นๆ นะฮะกลุ่มต้นต่อไปก็มัชฌิมะปันนาตกลุ่มกลางๆกลุ่มกลางแล้วก็จุลปันนาตก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะกลุ่มสุดท้ายจุลปันนาตสรุปแล้วขันธสังยุตมีกี่ปันนาตคะ3ปันนาตคือมูลปันนาตมัชฌิมะปันนาตจุลปันนาตแต่ละปันนาตมีอีก5วรรค5วรรคโอ้โห5 3โอ้โหในขันธสังยุตเนี่ยมี15วรรคและในแต่ละวรรคมี10พระสูตรบ้าง11พระสูตรบ้าง12พระสูตรบ้างพุทโธธัมโมสังโฆแสดงว่ามูลปันนาตเนี่ยมี5วรรคใช่ไหมเอา5คูณ10ไปเลยใช่ไหมประมาณนะเพราะฉะนั้นแค่มูลปันนาตก็มี50พระสูตรมัชฌิมปันนาตอีกประมาณ50กว่าพระสูตรจุลปันนาตอีก50กว่าพระสูตรเข้าใจหรือยังแล้วพวกเราก็ต้องอ่านทีละพระสูตรวันหนึ่งฟังพระสูตรเดียวก็มึนตึบแล้วอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวรรคนี้จึงเป็นวรรคใหญ่ไหมคะเขาเลยเป็นสังยุตตนิกายขันธวารวรรคเข้าใจไหมฮะเพราะว่ามีตั้ง15วรรคโอ้แล้วมัน15วรรคอ่ะเขียนเป็น1วรรคที่1วรรคที่2ถึง15วรรคไม่น่าอ่านงั้นแบ่งเป็นปันนาตปันนาตปันนาตเวลาหาง่ายดีอันนี้อยู่ในจุลปันนาตเปิดพลึบไปที่จุลปันนาตเลยวรรคที่1นี่คือความเก่งกาจของพระมหาเถระผู้เป็นอรหันต์ในสมัยโบราณแบ่งให้มันง่ายขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มกลางกลุ่มเล็กอย่างเงี้ยนะอ้าวแล้ววันนี้อาจารย์จะมาสอนแค่เนี้ยเหรออืมวันนี้จะมาสอนมัชฌิมปันนาตแล้วจะอ่านให้ฟังสัก4พระสูตรเธอฟังพระสูตรที่1เช็คจิตตัวเองวิมุตติหรือเปล่านะฟังแล้วโอ้ลุกเธอหมดภาระละฟังพระสูตรที่2ด้วยความสบายๆแช่มชื่นแต่ถ้าพระสูตรที่1ก็บาบรรลุก็ฟังพระสูตรที่2ฟังแล้วก็ยังไม่บรรลุพระสูตรที่3ก็ยังไม่บรรลุพระสูตรที่4ก็ยังไม่บรรลุก็รอวันต่อไปนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าแสดงแต่ละพระสูตรเนี่ยเฉพาะแต่ละคนเลยนะบางทีนะคนไปฟังเป็นพันเนี่ยนะแต่พระเจ้ารู้ว่าคนคนนี้จะบรรลุด้วยเรื่องอันเนี้ยพระเจ้าก็เจาะเรื่องเดียวเลยพระเจ้าเลยสบายไหมคะแสดงธรรมทีละพระสูตรเดียวเองแต่วันนี้อาจารย์เอามาให้เธอ4พระสูตรเป็นช้อยให้เลือกเพราะว่าอาจารย์ไม่ใช่มีความสามารถมากมายอะไรก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะฮะคนที่มีความสามารถมากเหนื่อยน้อยคนที่มีความสามารถน้อยก็เหนื่อยมากวันนี้ก็อ่าน4พระสูตรฟังทั้ง4พระสูตรยังยกมืออีกว่าอาจารย์ยังไม่บรรลุเลยเออไม่เป็นไรรอพรุ่งนี้ต่อไปนะก็ฝึกกันต่อไปนะคะแต่ก็ถือว่าอาจารย์ก็ได้ทำหน้าที่ของอาจารย์แล้วนะเธอก็ต้องทำหน้าที่ของเธอนะพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวรวรรคเล่มที่17ข้อที่105ถ้าเป็นมหาจุฬาข้อที่53มัชฌิมปันนาตอุปปายวรรคที่1พระสูตรที่1อุปปายสูตร รื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเข้าถึงไม่ใช่ความหลุดพ้นความไม่เข้าถึงเป็นความหลุดพ้นภาษาบาลีอุปาโยอวิมุตโตอนุปาโยวิมุตโตง่ายๆไหนไหวอีกครั้งหนึ่ง
4: อุปาโยอวิมุตโต
3: อนุปาโย
4: วิมุตโต
3: ทีนี้อุปาโยแปลว่าอะไรคะเข้าถึงก็เข้าถึงอะไรล่ะภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เข้าถึงรูปเข้าใจไหมวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินแล้วตั้งอยู่เพราะเพลิดเพลินจึงตั้งอยู่ใช่ไหมนันทิมาแล้วเพลิดเพลินนันทิเลยถึงความงอกงามวิญญาณงอกแล้วฮะพองอกเสร็จเจริญไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงเวทนาเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งใครพูดได้พูดไปดังๆนะฮะเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ก็ถึงความงอกงามเจริญไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงสัญญาเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ถึงความงอกงามเจริญไพบูลย์ได้วิญญาณที่เข้าถึงสังขารเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่จึงถึงความงอกงามเจริญไพบูลย์ได้สี่อย่างนะฮะวิญญาณน่ะมันมี5ขันธ์น่ะไอ้วิญญาณขันธ์มันก็เข้าถึงไอ้4ขันธ์นั่นแหละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปการจุติตายการอุบัติเกิดขึ้นหรือความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมคะเพราะนั้นจะเกิดจะตายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอีพวกเนี้ยนะคะภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าภิกษุเนี่ยปฏิบัตินะแล้วละราคะในรูปในความตั้งอยู่แห่งรูปในรูปธาตุเมื่อละได้อารมณ์ย่อมขาดศูนย์เมื่ออารมณ์ขาดศูนย์ที่ตั้งแห่งวิญญาณก็ไม่มีเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งก็ไม่งอกงามไม่ปรุงแต่งก็หลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไปจึงตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นจึงยินดีด้วยดีแล้วสันตุทะสันตุสิตังเพราะยินดีด้วยดีแล้วจึงไม่สะดุ้งไม่หวาดวันเมื่อไม่สะดุ้งไม่หวาดวันก็ปัจจตังปรินิพพายติก็ประพฤติอย่างไม่มีตัณหาร้อยรัดโดยรอบเฉพาะตนภิกษุนั้นก็จะรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มีอุปายสูตรที่หนึ่งจบ
4: สาธุ
3: พระสูตรที่สองทีชะสูตรสอนพระสูตรแรกยังไม่บรรลุพระสูตรที่สองอุปมาให้เห็นภาพอุปมาให้เห็นภาพข้อที่106พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพืชในโลกนี้มี5ชนิดพืชคือสิ่งที่งอกได้โตได้เนี่ยก็คือพืชที่เกิดจากเง่า2พืชที่เกิดจากลำต้นตัดลำต้นไปจิ้มปลูกก็ขึ้นเลย3พืชที่เกิดจากตาต่อตาเอาตาไปต่อก็โต4พืชที่เกิดจากยอดแค่หักยอดไปจิ้มก็งอกได้5พืชที่เกิดจากเมล็ดภิกษุทั้งหลายก็พืช5อย่างนี้ ถ้าหากว่าไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดทำลายแต่มีแก่นสารอยู่ถูกเก็บไว้อย่างดีเก็บไว้อย่างดีเลยนะแต่มันไม่มีดินน่ะมันไม่มีน้ำอ่ะพืช5ชนิดนี้จะพึงงอกได้ไหมจะพึงโตได้ไหมจะพึงเติบโตจนเต็มเปี่ยมได้ไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็พืช5อย่างนี้ถ้าไม่แตกหักไม่เสียหายไม่ถูกลมและแดดทำลายยังมีแก่นสารอยู่และถูกเก็บไว้อย่างดีแต่ว่ามีดินมีน้ำพืช5ชนิดนี้จะงอกได้ไหมโตได้ไหมเจริญเพิ่มขึ้นขยายออกได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอพึงเห็นที่ตั้งของวิญญาณสีที่วิญญาณไปตั้งที่ไหนนะวิญญาณตั้งที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารเนี่ยสีที่นะฮะเธอพึงเห็นวิญญาณทิติวิญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารเธอพึงเห็นวิญญาณทิติ4เหมือนธาตุดินเหมือนปฐวีธาตุพึงเห็นราคะนะย้อมติดใจเนี่ยด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเข้าใจไหมนันทิราคะคือตัณหาเนี่ยเหมือนอาโปธาตุเหมือนน้ำมีรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนดินมีตัณหาเหมือนน้ำโอ้โหทีนี้มีดินกับน้ำปื๊บเนี่ยพึงเห็นวิญญาณพร้อมด้วยอาหารเหมือนพืช5อย่างนะวิญญาณ5คือวิญญาณนะฮะวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกาย5อย่างนี้เหมือนพืชที่เกิดจากเงาลำต้นตายอดเมล็ดวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินในรูปตั้งอยู่ก็เลยงอกมันที่รูปนั่นแหละโตมันที่รูปนั่นแหละขยายพันธุ์มันที่รูปนั่นแหละเข้าใจไหมวิญญาณที่เข้าถึงเวทนาก็ทำไมคะก็เหมือนกันที่จริงนะฮะเขาเป็นรุ่นไปยันใหญ่เนาะถ้าอ่านให้เต็มก็ต้องอ่านว่าวิญญาณที่เข้าถึงรูปเมื่อตั้งอยู่ก็พึงมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งเข้าไปเสพเสวยความเพลิดเพลินตั้งอยู่ก็ถึงความงอกงอกงอกงอกแล้วก็โตแล้วก็ขยายพันธุ์ขยายพันธุ์จนเต็มพื้นที่เลยเนี่ยนะคะเป็นไปไม่ได้เลยนะที่ผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติการมาการไปการจุติการอุบัติหรือการงอกเจริญไพบูลย์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปถูกไหมต่อไปก็เวทนาต่อไปก็สัญญาต่อไปก็สังขารถ้าราคะในรูปไม่มีคือละได้อะจะละได้ไงคะตอบดังๆต้องปฏิบัติให้ครบในมรรค8เท่านั้นเมื่อปฏิบัติครบมรรค8จนละราคะ

0: จากแต่ละงอกที่งอกออกมาก็ไปแต่งงานต่องอกออกไปอีกตอนนี้ไม่ใช่งอกแล้วเขาเรียกว่าขยายพันธุ์แล้วเต็มโลกไปหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบัญญัติว่าที่จะบัญญัติเรื่องการมาการไปการจุติการอุบัติหรือการเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งวิญญาณเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารไม่มีทางนะคะ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
2: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร

0: FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าเมื่อรู้ว่าเขารักสิ่งใดไม่ควรขอสิ่งนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอขอให้พระสัทธรรมตั้งมั่นในใจเจริญกุศลและพบความสุขที่แท้สุขจากการเป็นผู้ประพฤติธรรมนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: MSFM

0: ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: 1,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
3: ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026หมูปากน้ำและนพพลแสงคำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและให้สถานศึกษาพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
4: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาโดยย้ำความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการ